0: แล้วมันมีแรงกระทำต่อขวดอย่างไรใครอยากตอบยกมือนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะครับเปิดใบกิจกรรมเปิดใบงานเปิดใบความรู้และเพื่อตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับคำถามถามว่าของเหลวที่อยู่ในขวดจะมีแรงกระทำต่อขวดหรือไม่อย่างไรนะครับใครตอบได้มีไหมครับตอบได้ไหมครับนักเรียนแน่นอนมีแรงกระทำไหมครับนักเรียนแล้วแรงที่ของเหลวกระทำต่อขวดนี่กระทำแบบไหนกระทำหมดเลยทุกทิศทางไหมครับทีนี้ช่วยเรียบเรียงเป็นภาษาให้เราเข้าใจได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรขอคำตอบที่ให้เพื่อนปลายทางฟังแล้วเข้าใจได้ไหมถ้าได้เชิญเลยครับลองดูนักเรียน
1: ของเหลวมีแรงกระทำต่อขวดในทุกทิศทางค่ะ
0: นะครับปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับถูกไหมถูกต้องครับของเหลวมีแรงกระทำต่อขวดในทุกทิศทางนั่นเองนะครับทีนี้ทบทวนอีกหนึ่งคำถามนะครับแรงของเหลวกระทำต่อผิวของขวดในลักษณะอย่างไรในลักษณะแบบไหนนักเรียนแรงของเหลวเนี่ยกระทำต่ออะไรครับผิวขวดมันกระทำแบบไหนถูกต้องตอบเลยครับ
2: มีลักษณะตั้งฉากกับพื้นผิวของขวดครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือเลยนักเรียนแน่นอนครับแรงของเหลวนะครับกระทำต่อผิววัตถุนะครับในที่นี้คือนะครับกระทำต่อขวดในทิศทางตั้งฉากกับผิวของขวดนะครับต่อไปครับความดันของเหลวในขวดคืออะไรนักเรียนความดันของเหลวในขวดคืออะไรคำถามเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าให้นักเรียนนะครับในกลุ่มช่วยกันหาคำตอบได้ไหมครับความดันของเหลวในขวดคืออะไรนักเรียน
1: แรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากครับ
0: ครับซึ่งวัตถุในข้อนี้ก็คือ
1: ขวดน้ำครับ
0: และถูกต้องครับนักเรียนปรบมือ นะครับคืออย่างนี้ครับจากคำถามเมื่อสักครู่นะครับก็คือแรงที่ของเหลวในขวดกระทำตั้งฉากกับผิวขวดในพื้นที่1หน่วยทุกด้านของขวดนั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยซึ่งกิจกรรมที่1นะครับนักเรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทบทวนสักเล็กน้อยทบทวนเสร็จแล้วคุณครูจะขอสุ่มนะครับตัวแทนนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางฟังนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยสมาชิกแต่ละกลุ่มนะครับช่วยทบทวนนะครับว่าผลการปฏิบัติกิจกรรมของเราสอดคล้องกันหรือไม่มีข้อใดจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะครับสมาชิกกลุ่มนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเตรียมตัวนำเสนอได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้มีการทบทวนการปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับทั้ง2ตอนตอนที่1และตอนที่2นักเรียนตัวแทนที่นำเสนอตอนที่1พร้อมแล้วใช่ไหมครับเชิญครับ
1: ตอนที่1คำถามของการทดลองคือความลึกมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่สมมติฐานคือถ้าความลึกมีผลต่อความดันแสดงว่าถ้ามีความลึกมากความดันก็จะมากเหมือนกันตัวแปรต้นคือความลึกตัวแปรตามคือความดันของของเหลวตัวแปรควบคุมคือความลึกของวัตถุปริมาณของของเหลวและคนทำกิจกรรมครับบันทึกผลการทดลองคือระยะความลึกมี20เซนติเมตร25เซนติเมตร30เซนติเมตรระยะห่างที่พุ่งออกไปในระยะความลึก20เซนติเมตรคือ23เซนติเมตรครับระยะห่างที่มีน้ำพุ่งไปของระยะความลึก25เซนติเมตรคือ25เซนติเมตรครับระยะห่างที่น้ำพุ่งไปในระยะความลึกคือ30เซนติเมตรมีระยะห่างเท่ากับ30เซนติเมตรครับ
0: สรุปเลยครับนักเรียนสรุปว่าอะไรครับ
1: จากสรุปการจิตกรรมคือความลึกมีผลต่อความดันของของเหลวเมื่อมีความลึกมากความดันก็จะมากเช่นกันครับ
0: หวังว่าปลายทางคงฟังเพื่อนนะครับในกลุ่มที่1ทันนะครับและผลการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางก็น่าจะสอดคล้องกับกลุ่มของเพื่อนนะครับถัดไปเลยครับนักเรียนตอนที่2นะครับสรุปให้เพื่อนปลายทางฟังเลยครับ
2: คำถามของการทดลองคือความหนาแน่นมีผลต่อความดันของเหลวหรือไม่สมมติฐานคือถ้าความหนาแน่นมีผลต่อความดันของของเหลวตัวแปรต้นคือความหนาแน่นของของเหลวตัวแปรตามคือความดันของของเหลวตัวแปรควบคุมคือระดับความสูงจากปากขวดบันทึกผลการทดลองนะคะน้ำเกลือระยะการพุ่ง30เซนติเมตรน้ำระยะการพุ่ง28เซนติเมตรน้ำมันระยะการพุ่ง25เซนติเมตรสรุปผลการทดลองจากการทำกิจกรรมพบว่าน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากน้ำเกลือจึงพุ่งได้ไกลมากที่สุดน้ำปะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเกลือจึงพุ่งได้น้อยกว่าน้ำเกลือและน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวทั้งสองชนิดจึงพุ่งได้น้อยที่สุดค่ะ
0: ปรบมือกับทั้งสองกลุ่มเลยนะครับดีมากเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับขอสรุปผลการนำเสนอนะครับให้กับเพื่อนปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนจากการนำเสนอนะครับของเพื่อนนะครับต้นทางนะครับพบว่าความดันของของเหลวขึ้นกับความลึกจากผิวของของเหลวความหนาแน่นของของเหลวครับเมื่อระดับความลึกจากผิวของของเหลวเพิ่มขึ้นความดันของของเหลวก็จะเพิ่มขึ้นครับและที่ระดับความลึกเดียวกันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีความดันมากนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับ

0: ครับนักเรียนเมื่อบรรจุของเหลวในภาชนะเช่นเราใส่น้ำในลูกโป่งนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็ดูตามภาพคุณครูเลยนะครับนักเรียนเคยเล่นไหมครับเปิดน้ำใส่ไปในลูกโป่งนะครับน้ำจะมีแรงนะครับจะมีแรงที่น้ำกระทำต่อลูกโป่งเนี่ยทุกทิศทางทำให้ลูกโป่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปใช่ไหมครับนักเรียนทีนี้ครับนักเรียนเมื่อวัตถุนะครับอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทางโดยที่แรงนะครับขออภัยครับโดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิววัตถุนักเรียนสังเกตภาพนะครับลูกศรที่กระทำต่อวัตถุสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยตั้งฉากกับพื้นผิวหมดเลยนะครับแล้วลูกศรนะครับซ้ายขวาจะเห็นว่ามีความสั้นยาวแตกต่างกันโดยยิ่งลึกลงไปเป็นไงครับลูกศรเป็นไงนักเรียนยิ่งยาวแสดงว่าเป็นไงครับมีแรงมากหรือน้อยมากนะครับครับเมื่อเราเจาะรูภาชนะแล้วใส่ของเหลวในภาชนะนะครับแรงที่ของเหลวนะครับกระทำต่อผิวภาชนะในตำแหน่งนั้นเนี่ยจะทำให้ของเหลวภายในภาชนะเนี่ยพุ่งผ่านรูที่เจาะออกมาในทิศทางตั้งฉากกับผิวภาชนะนี่ตามภาพเลยนะมาดูกันต่อนะครับหรือเมื่อนำภาชนะเปล่าๆนักเรียนจุ่มลงในของเหลวซึ่งครูได้สาธิตให้ดูไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับของเหลวภายนอกภาชนะจะมีแรงกระทำต่อผิวภาชนะทำให้ของเหลวภายนอกพุ่งผ่านรูที่เจาะเข้ามาด้านในทุกทิศทางนะครับเป็นไปตามภาพนี้จริงไหมนักเรียน
1: จริง
0: นี่ไงเราทำไปแล้วขนาดของแรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยเราเรียกว่าความดันของของเหลวนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยอ่านใบงานและฟังคุณครูอธิบายเข้าใจแล้วหน้าที่ของนักเรียนก็คือจะต้องนะครับเปิดใบงานที่1มาเลยนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งใบงานที่1เนี่ยจะมีแบบฝึกหัดนะครับกี่ข้อเรามาดูกันเลยมีอยู่6ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนดูข้อ1เลยนะครับให้ทำเองนะ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้เวลาทำใบงานที่1เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้ที่2ไปพร้อมกันนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียน

0: ปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่2เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับเรามาดูกันนะครับในใบความรู้ที่2ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวครับสำหรับของเหลวชนิดเดียวกันความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้นตามความลึกจริงไหมครับนักเรียนปัจจัยนี้จริงซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับที่ระดับความลึกของผิวของเหลวเท่ากันของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันจะมีความดันของของเหลวต่างกันครับของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีความดันของของเหลวมากเช่นน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำที่ระดับความลึกจากผิวเดียวกันความดันของน้ำเกลือที่กระทำต่อวัตถุหรือผิวภาชนะจะมีค่ามากกว่าตามภาพนี้เลยครับนักเรียนเห็นไหมครับระดับความสูงจากผิวเท่ากันเลยแต่ว่าน้ำเกลือพุ่งไปได้ไกลกว่าน้ำนะครับนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วซึ่งสารแต่ละชนิดก็จะมีความหนาแน่นแตกต่างกันน้ำมันพืชเนี่ยมีความหนาแน่นประมาณ 0.9 นะครับกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำกลั่นคือ1นะครับกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายน้ำเกลืออิ่มตัวอยู่ที่ 1.15 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและสารละลายน้ำตาลอิ่มตัวมีความหนาแน่นอยู่ที่ 1.35 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรครับนักเรียนครับสำหรับของเหลวชนิดเดียวกันความดันของของเหลวไม่ขึ้นอยู่กับรูปทรงนะครับไม่ขึ้นอยู่กับรูปทรงภาชนะเลยหรือปริมาตรที่ของเหลวนะครับหรือปริมาตรของของเหลวแต่จะขึ้นอยู่กับความลึกจากผิวหน้าของของเหลวดังภาพที่3หน้าตำแหน่ง A B C D เป็นตำแหน่งความลึกของของเหลวนะครับดังนั้นตำแหน่ง A B C และ D จะมีความดันของของเหลวเท่ากันตามภาพนักเรียนดูนะครับซึ่งภาชนะที่บรรจุเดี๋ยวมีรูปร่างต่างกันมากนักเรียนรูปร่างต่างกันมากนะครับแต่ที่จุดที่คุณครูจุดไว้นะครับเป็นไงครับมีระดับความลึกเป็นยังไงนักเรียน
1: เท่าก
0: ันความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับความลึกภาชนะ4อย่างในภาพเนี้ยปริมาตรน้ำเท่ากันไหมไม่เท่าปริมาตรน้ำมันก็ไม่เท่าแต่ความลึกเป็นไงครับนักเรียนเท่ากันก็จึงทำให้เป็นไงครับมีเป็นไงความดันของของเหลวเป็นไงครับเท่ากันนะเราก็สามารถเป็นไงนักเรียนเอาเรื่องเนี่ยความดันของของเหลวเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เช่นนักเรียนอยากจะเก็บผักในตู้เย็นอยากทำให้ถุงผักเราเป็นศูนย์อากาศใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำก่อนให้น้ำมันดันอากาศออกแล้วถุงมันก็จะเป็นไงแนบสนิทไปกับผักของเราหรือการทำหอเก็บสำหรับส่งน้ำไปยังครัวเรือนสังเกตบริเวณที่เขามีการผลิตน้ำประปานักเรียนจะมีตรงนี้นะครับหอเก็บน้ำหรือการสร้างเขื่อนส่วนล่างของเขื่อนต้องมีความหนากว่าส่วนบนนะครับหรือคันกระสอบทรายกั้นน้ำฐานต้องกว้างๆใช่ไหมนักเรียนถูกต้องไหมครับจริงไหมจริงนะครับฐานต้องกว้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุทุกทางโดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีทิศทางตั้งฉากนะครับกับผิววัตถุขนาดของแรงที่ของเหลวกระทำต่อพื้นที่1หน่วยเรียกว่าความดันของของเหลวครับความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับความลึกจากผิวของของเหลวเมื่อระดับความลึกจากผิวของของเหลวเพิ่มขึ้นความดันของของเหลวก็จะเพิ่มขึ้นอีก1ประเด็นครับความดันของของเหลวขึ้นกับความหนาแน่นของของเหลวครับที่ระดับความลึกเดียวกันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีความดันมากนั่นเอง

0: นะครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่เล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ดแถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถด้วยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องแรงพยุงของเหลวนั่นเองนะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือวิเคราะห์และบอกขนาดและทิศทางของแรงพยุงของเหลว2เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุในของเหลวนะครับ3วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงจากหลักฐานเชิงประจักษ์สมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะต้องมีการสร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับแรงพยุงของเหลวที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนั่นเองนะครับเรามาทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับทีนี้คุณครูจะถามนักเรียนคำถามนี้นะครับใครอยากจะบอกคุณครูได้นะครับ1คำตอบก็1คะแนนนะใครพร้อมแล้วฟังคำถามนะครับของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่อย่างไรใครอยากตอบปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเอามือจับที่หูของตัวเองไว้นะครับใครอยากจะตอบนะครับยกมือซ้ายนักเรียนนักเรียนหญิงเชิญครับคำถามถามว่าของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่อย่างไรนักเรียน
2: มีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศทางค่ะ
1: คำตอบคือมีแรงกระทำต่อวัตถุใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วอย่างกระทำอย่างไรครับช่วยอธิบายขยายความได้ไหมครับ
2: กระทำทุกทิศทางค่ะ
1: กระทำทุกทิศทางนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็คือมีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศทางเลยนะครับอีกหนึ่งคำถามทบทวนนักเรียนนะครับคำถามถามว่าทิศทางของแรงจากของเหลวที่กระทำต่อผิววัตถุเป็นอย่างไรให้นึกถึงกิจกรรมที่ทำในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคำถามถามว่าทิศทางของแรงจากของเหลวที่กระทำต่อผิวของวัตถุเป็นอย่างไร1คน1คะแนนนะครับมีใครอยากตอบไหมครับอ๋อมีแล้วนะครับใครอยากตอบยกมือเลยครับ2คนอัพให้ใครตอบดีเพื่อนๆคิดว่าให้ใครดีให้คนนี้อ่ะฮะเชิญครับเพื่อนคนนี้เร็วกว่าทิศทางของแรงอ่ะฟังให้ดีทิศทางของแรงจากของเหลวที่กระทำต่อผิวของวัตถุเป็นอย่างไร
2: ตั้งฉากกับผิวของวัตถุค่ะ
1: ตั้งฉากกับผิวของวัตถุเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็แปลว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเนี่ยนะครับยังจำได้นะครับนักเรียนปลายทางล่ะตอบได้หรือเปล่านะครับก็คงตอบได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคือกระทำตั้งฉากกับผิวของวัตถุนะครับถูกต้องนะครับอีกหนึ่งคำถามครับเมื่อกี้หนูยกมือใช่ไหมครับคำถามถามว่าแรงที่ของเหลวกระทำพื้นที่หนึ่งหน่วยเรียกว่าอะไรแรงที่ของเหลวกระทำพื้นที่1หน่วยเรียกว่าอะไรนักเรียนเชิญครับ
3: เรียกว่าความดันของเหลวครับ
1: เรียกว่าความดันของเหลวนะครับถูกต้องไหมนักเรียนถูกต้องปรบมือเลยนะครับดีมากนักเรียนนะครับแม้หวังว่าปลายทางก็ตอบได้เช่นกันนะครับเรียกว่าความดันของเหลวนะครับถัดไปทบทวนอีกสักเล็กน้อยนักเรียนนะครับคำถามถามว่าความดันของเหลวมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรฟังอีกครั้งนะครับ ความดันของของเหลวมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรเชิญครับกลุ่ม5
0: ขึ้นอยู่กับความลึกและความหนาแน่นค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเลยครับนักเรียนปลายทางครับความดันของของเหลวนั้นขึ้นอยู่กับระดับความลึกจากผิวหน้าของของเหลวนะครับและความหนาแน่นของของเหลวนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกระทงไปพร้อมกันในประเทศไทยนะครับแน่นอนนะครับเด็กๆนะครับก็ต้องเคยลอยกระทงใช่ไหมถูกต้องไหมครับนะประเพณีการลอยกระทงนะครับก็มีนักเรียนหลายๆคนทั้งในโรงเรียนวังของเราแล้วก็โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปลายทางใช่ไหมครับแน่นอนนักเรียนต้องเคยลอยกระทงต้องเคยลอยกระทงนะครับอาจจะไม่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีนี้กระทงลอยน้ำเนี่ยนักเรียนสงสัยไหมว่ากระทงลอยน้ำได้อย่างไรทำไมกระทงเราถึงลอยน้ำนี่เห็นไหมครับสวยสดงดงามแล้วก็ลอยน้ำได้นะฮะคิดช่วยกันคิดในกลุ่มนิดนึงคุณครูอยากรู้ว่าทำไมกระทงเราลอยน้ำได้นี่อีกภาพนึงอีกภาพนึงเห็นไหมกระทงทำไมกระทงลอยน้ำมันสงสัยไหมนักเรียนล่ะใครอยากบอกคุณครูใครอยากบอกคุณครูโอเคมีคนอยากบอกคุณครูแล้วนักเรียนปลายทางดูภาพดูวิดีโอนะครับทีนี้คุณครูสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกระทงลอยน้ำได้นะครับขอถามนิดนึงนะครับเพราะเหตุใดกระทงจึงลอยอยู่ในน้ำได้เมื่อกี้นี้มีอยากตอบแล้วเชิญครับคำถามว่าเพราะเหตุใดกระทงจึงลอยอยู่ในน้ำได
4: ้เพราะพื้นผิวของกระทงมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำครับ
1: คำตอบของเพื่อนบอกว่ากระทงมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนั่งลงก่อนอีกสักหนึ่งใครอยากตอบอีกมีคะแนนให้นะใครอยากบอกคุณครูคำถามเดิมเลยดูภาพอีกครั้งหนึ่งนักเรียนภาพเดิมของเรานี่แหละนะครับนี่คือกระทงใช่ไหมครับอันนี้คือกระทงลอยใช่ไหมคำถามถามว่าเพราะเหตุใดกระทงจึงลอยน้ำเชิญครับครูชอบมากเลยเทศเวลาเราไปลอยกระทงวันลอยกระทงเนี่ยครูชอบนะมันสนุกไม่รู้ทำไมมันได้ไปกลางคืนใช่ไหมนักเรียนเชิญครับคุณครูอยากรู้ฟังคำถามอีกครั้งนะเพราะเหตุใดกระทงจึงลอยอยู่ในน้ำได
0: ้เพราะเป็นการพยุงค่ะ
1: มี2คำตอบแล้วเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าความหนาแน่นกระทงน้อยกว่าน้ำมีอะไรนะลูก
0: มีการพยุง
1: จากใคร
0: ของเหลว
1: มีการพยุงจากของเหลวเอาล่ะอัดนั่งลงครับยังไม่บอกนะว่าถูกหรือไม่ถูกครูก็ยังไม่หายยังสงสัยต่ออยากรู้เคยใส่เหรียญในกระทงไหมครับนักเรียนคิดว่าตามแนวความคิดเสริมโชคชะตาถ้าเราใส่เงินเหรียญลงไปในกระทงเรื่อยๆกระทงจะมีโอกาสจมหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามที่1คิดว่าจมหรือไม่จมเพราะเหตุใดจึงจมใครอยากจะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังเชิญครับกระทงใบนี้สวยๆเนาะนักเรียนเนาะแต่เวลาเราใส่เหรียญลงไปใช่ไหมตามแนวคิดเขาบอกใส่เหรียญเสริมโชคชะตาใส่เงินเหรียญไปเรื่อยๆเนี่ยกระทงมีโอกาสจมหรือไม่คำถามแรกต้องตอบก่อนว่าจมหรือไม่คำถามที่แล้วก็คำตอบที่สองคือถ้าจมเพราะเหตุใดถ้าไม่จมเพราะเหตุใดเชิญครับ
0: มีโอกาสที่จะจมค่ะ
1: เพราะเหตุใดครับ

0: ยิ่งใส่เหรียญมากเท่าไหร่ก็น้ำหนักจะเพิ่มเท่านั้นค่ะ
1: มันก็จะจมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงค่ะ
1: มันจมได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเอาปรบมือให้กับทุกคำตอบเลยครับนักเรียนเนาะทีนี้ในเมื่อกระทงลอยน้ำได้ปลายทางดูพร้อมกันนะครับทีนี้นักเรียนดูนะในเมื่อกระทงลอยน้ำได้อันนี้คือทุกสินค้าเอ๊ะกระทงก็ใบเล็กนิดนึงใช่ไหมลอยน้ำเรือลำใหญ่มากเธอสงสัยไหมทำไมเรือลอยน้ำได้นี่เรือทำมาจากเหล็กเลยนะเรือทำมาจากเหล็กเลยนะ
2: มันมีอากาศเยอะ
3: มีน้ำเป็นมีน้
1: ำเอาใครอยากบอกคุณครูไม่พอนักเรียนดูนี่ลำใหญ่มาก
2: มันมีอากาศในเรือใช่ไหม
1: นี่ทำไมเรือมันทำไมเรือขนสินค้าลอยน้ำได้อะ
3: เพราะมีมืออ
1: ่ะใครอยากบอกคุณครูไหนเล่าให้ครูฟังทำไมลอยน้ำได้เพราะอะไรเร็ว
2: เพราะเรือทำมาจากโฟม
1: สรุปทั้งเรือทั้งกระทงก็ลอยน้ำได้ทำไมถึงลอยได้อะเพราะอะไร
2: ตอบว่าอะไรเรื่องตอบว่าอะไร
1: สงสัยไหมลูกมีแรงพยุงจากอะไรนะปลายทางครับเพื่อนต้นทางบอกว่ามีแรงพยุงจากของเหลวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทีนี้สรุปแล้วนักเรียนดูภาพนักเรียนครับทั้งกระทงเรือขนาดใหญ่และแพบรรทุกสินค้าเนี่ยลอยน้ำได้หรือวัตถุจมในของเหลวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุตามที่ได้เรียนมาไหมของเหลวนี่มีแรงกระทำต่อวัตถุตามที่เราเรียนมาไหมเอาใหม่ฟังอีกครั้งอย่าเพิ่งสับสนนักเรียนนะครับกระทงเรือขนาดใหญ่แพบรรทุกสินค้าลอยน้ำได้หรือวัตถุจมในของเหลวเนี่ยการลอยและการจมในของเหลวเนี่ยนักเรียนครับเกี่ยวข้องกับแรงที่ของเหลวกระทําต่อวัตถุตามที่เรียนมาหรือไม่เกี่ยวข้องไหมของเหลวมีแรงกระทําต่อวัตถุไหม
4: ม
1: ีที่ตอบต้นชั่วโมงไงถูกต้องไหมครับกระทําต่อวัตถุทุกทิศทางแล้วก็ตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุใช่ไหมครับเอาล่ะทีนี้แต่ประเด็นนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าทำไมกระทงแล้วก็เรือขนาดใหญ่หรือว่าวัตถุเนี่ยเป็นไงครับลอยน้ำได้แต่บางวัตถุก็จมใช่ไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้กันนักเรียนใบกิจกรรมที่1ครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1ขึ้นมาแรงพยุงของเหลวเป็นอย่างไรเอาให้นักเรียนต้นทางเปิดใบกิจกรรมแล้วอ่านเดี๋ยวจะพาทำกิจกรรมครับ

ครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับคือวิเคราะห์และอธิบายขนาดและทิศทางของแรงพยุงของเหลวและเขียนแผนภาพแสดงนะครับแรงพยุงของเหลวครับอุปกรณ์นะครับนักเรียนดูก็จะมีดินน้ำมันนะครับเอาเช็คอุปกรณ์ที่โต๊ะนิดหนึ่งครับเครื่องชั่งสปริงนะครับโหลพลาสติกใสหรือโหลแก้วใสนะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน 1. แขวนดินน้ำมันเข้ากับเครื่องชั่งสปริงเมื่อดินน้ำมันอยู่นิ่งอ่านค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงบันทึกผล 2. นะครับใช้มือพยุงดินน้ำมันขึ้นเล็กน้อยเมื่อดินน้ำมันอยู่นิ่งอ่านค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงบันทึกผล 3. นำดินน้ำมันที่แขวนกับเครื่องชั่งสปริงจุ่มลงในน้ำให้จมมิดพอดีเมื่อดินน้ำมันอยู่นิ่งอ่านค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงและบันทึกผลนะครับ 4. วาดแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อดินน้ำมันในข้อที่1 2และ3 5. วิเคราะห์จากแผนภาพหาขนาดและทิศทางของแรงพยุงที่มือพยุงวัตถุและแรงพยุงที่น้ำกระทำต่อวัตถุและนำเสนอนะครับท่านนักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้

ครับนักเรียนหลังจากทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับบันทึกผลการทํากิจกรรมในตารางแล้วก็วาดนะครับเขียนแสดงนะครับทิศทางของแรงที่กระทําต่อดินน้ํามันนะครับตอนนี้นักเรียนเขียนแผนภาพเสร็จเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาดูแผนภาพพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจากการเขียนนะครับแสดงทิศทางของแรงที่กระทําต่อดินน้ํามันนักเรียนจะเห็นว่าภาพที่1 นะครับเห็นลูกศรไหมครับนักเรียนลูกศรของ2อันนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับจะมีแรงที่เครื่องชั่งสปริงดึงวัตถุในอากาศนะแล้วก็จะมีน้ำหนักของวัตถุเห็นไหมครับมี2อันภาพที่2นะครับก็จะมีแรงที่เครื่องชั่งสปริงดึงวัตถุนะครับเมื่อใช้แรงพยุงแล้วก็จะมีน้ำหนักของวัตถุแล้วก็จะมีแรงที่มือพยุงเห็นลูกศรสีแดงไหมครับนักเรียนมองเห็นนะครับจะสังเกตว่าภาพที่2นี่จะมีกี่แรงลูก3แรงถูกต้องนะครับต่อไปครับภาพที่3เมื่อเราเป็นไงครับช่างดินน้ำมันแล้วก็เอาไปตรงไหนนักเรียนเอาลงไปในน้ำจะเห็นว่าเป็นไงครับมีแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อช่างในน้ำเป็นไงครับแรงน้อยลงไหมลูกน้อยลงไหมครับน้อยลงเห็นไหมครับแล้วก็จะมีน้ำหนักของวัตถุที่มีทิศลงแล้วก็มีอะไรอีกครับแรงที่น้ำพยุงนักเรียนมองเห็นนะนะครับต่อไปนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาบันทึกผลการทำกิจกรรมกันเลยนักเรียนเชิญครับ

ครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับจากแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อดินน้ำมันทั้งภาพที่1 2และ3วัตถุอยู่นิ่งแรงรับเป็น0นะครับจากภาพที่1ครับแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุในอากาศเท่ากับน้ำหนักของวัตถุนะครับภาพที่2แรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อใช้มือพยุงบวกแรงที่นะครับมือพยุงวัตถุเท่ากับน้ำหนักของวัตถุครับดังนั้นแรงที่มือพยุงเท่ากับน้ำหนักวัตถุลบแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อใช้มือพยุงแรงที่มือพยุงก็จะเท่ากับแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุในอากาศลบแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อใช้มือพยุงนะครับนี่คือภาพที่2นะครับต่อไปครับจากภาพที่3นะครับเมื่อสักครู่นี้แรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อช่างในน้ำบวกแรงที่น้ำพยุงวัตถุก็จะเท่ากับน้ำหนักของวัตถุแรงที่น้ำพยุงวัตถุเท่ากับน้ำหนักของวัตถุลบแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อช่างในน้ำแรงที่น้ำพยุงวัตถุก็จะเท่ากับแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุในอากาศลบแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุเมื่อช่างในน้ำนั่นเองนะครับจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับก็ให้นักเรียนนะครับวาดแผนภาพอธิบายเพิ่มเติมลงไปนะครับรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาใบความรู้ที่1พร้อมกันในเรื่องของแรงพยุงของเหลวครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ขึ้นมาพร้อมกันเลยครับ

ครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้เรื่องแรงพยุงของเหลวไปพร้อมกันเลยนะครับเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงจากของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้นจะตั้งฉากกับผิวของวัตถุในทุกตำแหน่งและที่ระดับความลึกจากผิวหน้าของเหลวต่างกันแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีขนาดต่างกันโดยจะมีขนาดมากขึ้นตามระดับความลึกจากผิวหน้าของเหลวดังรูปนักเรียนดูนะครับจากความรู้เดิมนักเรียนบอกว่าของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศทางใช่ไหมครับแน่นอนครับแรงที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีแรงกระทำต่อวัตถุเช่นเดียวกันแต่ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันมีแรงเท่ากันแรงเท่ากันจึงเป็นไงครับหักล้างกันหมดโอเคไหมครับทีนี้นักเรียนดูนะครับแรงที่ชี้ขึ้นกับแรงที่ชี้ลงนะครับแรงที่ชี้ขึ้นมากกว่าแรงที่ชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาลบกันแล้วก็จะเท่ากับแรงพยุงแรงพยุงจึงมีทิศเป็นไงครับชี้ขึ้นนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุที่ผิวด้านข้างนะครับที่ระดับความลึกเดียวกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับซึ่งแรงจะอยู่ในทิศตรงกันข้ามมันก็จะหักล้างกันหมดนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ในแผนภาพเราจึงไม่พูดถึงแรงซ้ายขวาไงครับเพราะว่าอะไรครับมันหักล้างกันหมดนะครับเหลือเพียงแรงเฉพาะแนวดิ่งนะครับโดยแรงที่มีทิศขึ้นนะครับที่กระทำต่อผิวของวัตถุด้านล่างจะมีขนาดมากกว่าแรงที่มีทิศลงนะครับแรงที่กระทำ

ต่อผิวด้านบนนะครับเนื่องจากผิวด้านล่างอยู่ลึกกว่านะครับผิวของของเหลวมากกว่านะครับดังนั้นแรงลับที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวจึงมีทิศชี้ขึ้นในแนวดิ่งนะครับหรือมีทิศตรงข้ามกับน้ำหนักของวัตถุเรียกแรงลับที่ของเหลวกระทำ

ียวมีทิศขึ้นในแนวดิ่งหรือมีทิศตรงกันข้ามกับน้ำหนักของวัตถุนะครับเมื่อชั่งน้ำหนักนะครับของวัตถุในของเหลวจึงมีค่าน้อยกว่าเมื่อชั่งน้ำหนักของวัตถุในอากาศเนื่องจากแรงพยุงของเหลวนะครับมีทิศตรงข้ามกับน้ำหนักนะครับมีทิศตรงข้ามกับน้ำหนักของวัตถุก็สามารถหาขนาดของแรงพยุงได้จากผลต่างของค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อชั่งวัตถุในอากาศและชั่งวัตถุในของเหลวนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามสมการนี้นักเรียนแรงพยุงของเหลวเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งวัตถุในอากาศลบน้ำหนักของวัตถุเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวนักเรียนก็จะทราบแรงพยุงเมื่อนำมาลบกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มนะครับช่วยกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเชิญเลขที่9นะครับสรุปบทเรียนเลยครับ
1: ครับแรงพยุงของเหลวคือแรงรับที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวครับมีทิศขึ้นในแนวดิ่งหรือมีทิศตรงข้ามกับน้ำหนักของวัตถุครับดังนั้นช่างวัตถุในอากาศมีมากกว่าในน้ำเพราะในน้ำมีแรงพยุงครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับต่อไปเลขที่3เลยครับนักเรียน
2: เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงจากของเหลวทุกทิศทางแต่แรงที่อยู่ด้านข้างเท่ากันจึงหักล้างกันแต่แรงรับที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีทิศชี้ขึ้นเรียกว่าแรงพยุง
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งคนนะครับเชิญเลขที่18เลยครับนักเรียน
3: วัตถุที่อยู่ในของเหลวจะมีแรงกระทำในทุกทิศทางแรงที่อยู่ด้านข้างจะเท่ากันแต่แรงรับที่กระทำต่อวัตถุจะชี้ขึ้นซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุและความหนาแน่นของของเหลวค่ะ
0: ครับปรบมือกับเพื่อนเลยครับนักเรียนก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนนะครับเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้กับนักเรียนปลายทางนะครับเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวนะครับของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทางแต่แรงรับที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีทิศขึ้นตามแนวดิ่งซึ่งแรงนี้นะครับคือแรงพยุงของของเหลวโดยขนาดของแรงที่ของเหลวพยุงวัตถุมีค่าเท่ากับผลต่างนะครับของค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อช่างวัตถุในอากาศและในของเหลวครับ

0: บทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องปัจจัยที่มีต่อขนาดของแรงพยุงสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่1เรื่องแรงพยุงของเหลวขึ้นกับอะไรใบงานที่1เรื่องแรงพยุงของเหลวขึ้นกับอะไรและใบความรู้ที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงครับครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนนักเรียนเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นรินทร์ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราจะซักซ้อมใช่ไหมคะในเรื่องของการนำเสนอนะคะแล้วเราก็จะนำเสนอปลายนิเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในเรื่องของการซักซ้อมการนำเสนอผลงานและการนำเสนอปลายนิเทศนะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะก็คือบอกลักษณะขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะก็คือนำเสนอผลงานตามขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะในด้านของคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะเห็นความสำคัญในการร่วมกันทำงานกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ1รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะ2ฝ่ายเรียนรู้นะคะนักเรียนคะสมรรถนะนะคะที่จะเกิดนะคะกับนักเรียนนะคะในด้านของการนำเสนอผลงานตามขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะก็คือนะคะการนำเสนอเนี่ยมีขั้นตอนและกระบวนการนะคะจะอยู่แบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะก็คือส่วนนำนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดรายการเพื่อที่จะแนะนำตัวใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็คือในส่วนนำเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องเปิดรายการโดยการที่จะแนะนำตนเองใช่ไหมคะบอกหัวเรื่องนะคะที่จะบรรยายนะคะก็คือจะประกอบด้วยการกล่าวทักทายใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะคะกับผู้ฟังนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะในเรื่องของการนำเสนอนะคะหรือว่าแนะนำประเด็นนะคะหรือว่าหัวข้อที่สำคัญนะคะเพื่ออะไรเอ่ยในขั้นส่วนนำนี้เพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังนั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนแรกก็คือส่วนนำเรื่องนะคะส่วนของจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมคะที่เรียนทำกันนะคะก็เป็นส่วนหลักเลยนะคะของการนำเสนอนะคะซึ่งจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคะตามลำดับหัวข้อค่ะที่นักเรียนกำหนดไว้นะคะนำเสนอตามลำดับเรื่องที่ได้เตรียมไว้นะคะแล้วก็อธิบายรวมไปถึงยกตัวอย่างประกอบนะคะย้ำในเรื่องของประเด็นที่สำคัญนะคะอันนี้คือส่วนที่2คือส่วนเนื้อหาใช่ไหมคะส่วนที่3จะเป็นส่วนท้ายเรื่องนะคะส่วนท้ายเรื่องเนี่ยค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาแล้วก็ข้อซักถามนะคะหรือว่าการให้คำแนะนำนะคะ

0: รวจสอบความเข้าใจของผู้รับฟังอีกครั้งนึงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการสรุปประเด็นนะคะเขาคงหรือภาพรวมของเรื่องที่นำเสนอนะคะนักเรียนคะการนำเสนอนะคะผลงานตามขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะที่จะบอกลักษณะนะคะของขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีเนี่ยเห็นความสำคัญในการร่วมกันนะคะทำงานกลุ่มให้สำเร็จรู้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีคะมีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: อ่ะถ้าเรียนไม่มีนะคะเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอแล้วนะคะเราจะแบ่งการนำเสนอออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอ่ยถ้าใช่นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูคำชี้แจงกันนะคะในด้านของคำชี้แจงนะคะนักเรียนในการจัดทำป้ายนิเทศเสร็จสิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราทำป้ายนิเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการอะไรเอ่ยการนำเสนอผลงานนั่นเองนะคะนักเรียนคะการนำเสนอผลงานเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่แสดงสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผู้รับฟังได้รับรู้ใช่ไหมคะผ่านสื่อที่เราสร้างก็คือป้ายนิเทศนั่นเองนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนที่ผ่านการเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของผู้นำเสนอและก็สื่อประกอบการนำเสนอนะคะผู้นำเสนอค่ะนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นใช่ไหมในตัวเองเนาะแล้วก็มีการเตรียมตัวมานะคะร่วมกับมีสื่อนะคะที่จะนำเสนอที่สมบูรณ์นะคะรวมไปถึงนะคะจะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการเตรียมตัวมาก่อนการนำเสนอนั่นเองนะคะอันนี้คือในเรื่องของการนำเสนอผลงานข้อที่2ค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแจ้งสื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอนะคะใบกิจกรรมที่8นักเรียนจำได้ไหมใบกิจกรรมที่8ยังอยู่ในมือนักเรียนมั้ยคะอยู่มั้ยเอ่ยอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะคะในรูปแบบการนำเสนอนะคะให้นักเรียนแก้ไขนะคะลงไปในใบกิจกรรมที่8ได้เลยนะคะนักเรียนคะเวลานะคะนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ8นาทีนะคะการนำเสนอค่ะนักเรียนจะเป็นการนำเสนอรายบุคคลนะคะครูจะให้คะแนนเป็นรายบุคคลนะคะด้วยทุกคนนะคะในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการนำเสนอนะคะเราจะนำเสนอเป็นกลุ่มแต่คะแนนจะเป็นคะแนนคะแนนรายบุคคลคะแนนเดี่ยวนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะทุกคนในกลุ่มจะต้องมีบทบาทในการนำเสนอนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนมีข้อซักถามไหมคะจากคำชี้แจงที่ครูอธิบายมีไหมเอ่ยให้กลุ่มละกี่นาทีคะ
1: 8
0: นาทีนักเรียนคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะครูมีคำถามนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนคะเกณฑ์นะคะการนำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพร้อมอธิบายเกณฑ์การนำเสนอผลงานนะคะนักเรียนคะเกณฑ์การนำเสนอผลงานจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของบุคนะคะบุคลิกภาพที่ดีนะคะด้านข้อที่2จะเป็นในเรื่องของการพูดนำเสนอนะคะข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการลำดับเนื้อหาข้อที่4จะเป็นในเรื่องของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะข้อที่5จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเวลานะคะนักเรียนคะเกณฑ์ข้อที่1ครูถามนักเรียนบุคลิกภาพที่ดีเป็นอย่างไรนะคะขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะบอกบุคลิกภาพที่ดีเป็นอย่างไรเชิญตัวแทนต้นทางค่ะเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนะคะในด้านของเกณฑ์ข้อที่1ในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดีเชิญค่ะ
2: มีการแต่งกายที่เรียบร้อยยืนหลังตรงค่ะการแต่งกายในที่นี้คือการแต่งกายที่ใส่ชุดสุภาพค่ะไม่โดดเด่นจนเกินไปค่ะ
0: ค่ะคือแต่งกายแบบชุดสุภาพใช่มั้ยคะไม่โดดเด่นจนเกินไปยืนหลังตรงใช่มั้ยคะที่เรียนบอกใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่นะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะเกณฑ์นะคะการนำเสนอข้อที่1นะคะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนั่นเองนะคะนักเรียนคะจะต้องนะคะมีนะคะบุคลิกก็คือสบตากับผู้ฟังนะคะแล้วก็มองไปที่ป้ายนิเทศบ้างเล็กน้อยไม่ใช่มองตลอดใช่ไหมคะใช้

0: ือว่าท่าทางได้ตามความเหมาะสมนะคะต้องมีบุคลิกที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะรวมไปถึงที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ก็มีการแต่งกายที่เป็นไงคะสุภาพเรียบร้อยนั่นเองนักเรียนคะเกณฑ์ข้อที่1นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยเข้าใจหรือยังคะ
1: เข้าใจ
0: นะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์ในข้อที่2กันนะคะเกณฑ์ในข้อที่2ค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าการพูดนำเสนอน้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนอต้องเป็นอย่างไรจึงจะน่าฟังนะคะข้อที่2นะขอตัวแทนต้นทาง1คนค่ะเชิญค่ะ
2: ต้องมีน้ำเสียงที่ดึงดูดผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังมีความน่าสนใจเกี่ยวกับผลงานของเราครับ
0: ต้องมีน้ำเสียงที่ดึงดูดผู้ฟังใช่ไหมคะเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจนะคะในสิ่งที่เรานำเสนอใช่ไหมคะอ่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนขาเกณฑ์ข้อที่2ค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะจะต้องนะคะพูดในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยค่ะก็คือบรรยายถึงข้อมูลใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของหลักการหรือว่าผลนะคะแล้วก็มีการอธิบายนะคะเหตุผลประกอบอย่างชัดเจนนะคะให้มีความเป็นไงคะกระชับใช่ไหมคะรวมไปถึงประเด็นสำคัญคือจะต้องสอดคล้องนะคะกับเนื้อหาใช่ไหมคะการพูดค่ะเราจะไม่พูดแบบเร็วหรือว่าพูดช้าเราจะพูดให้มันพอดีไม่เร็วหรือก็ไม่ช้าจนเกินไปนั่นเองนะคะน้ำเสียงก็จะต้องเสียงดังฟังชัดนะคะแต่การเสียงดังนั้นเราจะไม่ตะโกนใช่ไหมคะนักเรียนคะเกณฑ์ข้อที่2การพูดนำเสนอนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยครูจะอธิบายไปทีละข้อถ้านักเรียนมีคำถามสงสัยตรงไหนนักเรียนถามครูได้เลยนะถ้านักเรียนไม่มีคำถามเราไปดูเกณฑ์ข้อที่3กันค่ะนักเรียนเกณฑ์ข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการลำดับเนื้อหาในการพูดต้องจัดลำดับอย่างไรนะคะเกณฑ์ข้อที่3นะคะครูถามนักเรียนว่าลำดับเนื้อหาในการพูดต้องจัดลำดับอย่างไรขอตัวแทนต้นทางตอบสัก1คนเชิญค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในเรื่องของเกณฑ์แต่ละข้อนะคะหรือว่าจะฟังต้นทางตอบก็ได้นะคะเชิญค่ะ
3: เรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนค่ะ
0: เรียงเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเนื้อหาครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนใช่ไหมคะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะในเกณฑ์ข้อที่3นะคะในเรื่องของการลำดับเนื้อหานะคะในเรื่องของการลำดับเนื้อหานี้นะคะก็คือจะมีการจัดใช่ไหมคะลำดับเนื้อหาของหัวข้อที่จำเป็นนะคะในการนำเสนอนะคะครบทุกหัวข้อนะคะมีการเรียงลำดับเนื้อหาไปยังไงคะสอดคล้องกับสื่อใช่ไหมคะแล้วก็เรียงให้ผู้ฟังเป็นไงคะสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายนั่นเองนะคะนักเรียนคะมีนักเรียนมีข้อสักถามเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อที่สองในเรื่องของการลำดับเนื้อหาไม่เอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะครูไปเกณฑ์ในข้อที่4นะคะเกณฑ์ในข้อที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของสื่อที่ใช้มีส่วนช่วยในการนำเสนออย่างไรนะคะสื่อที่ใช้มีส่วนช่วยในการนำเสนออย่างไรขอตัวแทนต้นทางค่ะสัก1คนนะคะร่วมตอบคำถามข้อนี้หน่อยค่ะค่ะเชิญค่ะ
4: ทำให้การนำเสนอผลงานนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะผู้คนเห็นแล้วอยากค้นหาเนื้อหานั้นๆค่ะ
0: ก็คือสื่อทำให้ผลงานนะคะมีความน่าสนใจใช่ไหมคะมากขึ้นนั่นเองอ่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะเกณฑ์ข้อที่4นี้นะคะในเรื่องของสื่อที่ใช้นะคะถือว่ามีส่วนช่วยนะคะในการนำเสนอนะคะก็คือสื่อที่ใช้นะคะเพื่อที่จะแสดงข้อมูลนะคะที่เป็นสื่อประกอบต่างๆ

0: างๆนะคะจะต้องมีความสอดคล้องใช่ไหมคะกับเนื้อหานะคะรวมไปถึงนะคะจะต้องส่งเสริมในด้านของความเข้าใจของเนื้อหาด้วยใช่ไหมคะและจะต้องมีความชัดเจนนะคะผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสื่อนั้นได้ง่ายนั่นเองนะคะนักเรียนคะและข้อที่5นะคะในเรื่องของการควบคุมเวลานะคะครูบอกนักเรียนแล้วนะคะการนำเสนอเนี่ยนักเรียนครูให้เวลากลุ่มละ8นาทีนะคะนักเรียนจะต้องควบคุมเวลาในการนำเสนอให้อยู่ในเวลาที่กำหนดนั่นเองนะคะนักเรียนคะเกณฑ์ทั้ง5ข้อมีข้อไหนที่สงสัยไหมเอ่ยข้อไหนที่ครูยังอธิบายไม่ชัดเจนไหมคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ไม่มีไม่มีแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเกณฑ์การนำเสนอทั้งหมด5ข้อใช่นะโอเคถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนคะการนำเสนอผลงานนะคะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด10กลุ่มใช่ไหมคะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด10กลุ่มนะคะกลุ่มที่1นะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กลุ่มที่2ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการปฏิรูปการปกครองนะคะกลุ่มที่3นะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะกฎหมายศักดินานะคะกลุ่มที่4ในเรื่องของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะคะกลุ่มที่5นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะประกาศอิสรภาพนะคะกลุ่มที่6นะคะสมเด็จพระนารายณ์โทษค่ะกลุ่มที่6นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสงครามยุทธหัตถีนะคะกลุ่มที่7นะคะสมนารายณ์นะคะด้านการต่างประเทศนะคะเจ้าพระยาโกษาปาทนะคะกลุ่มที่8นะคะสมเด็จพระนารายณ์นะคะด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มที่9นะคะพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมนะคะและกลุ่มที่10นะคะก็คือในเรื่องของชาวบ้านบางระจันนั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะวันนี้นะคะครูบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมีการฝึกซ้อมการนำเสนอก่อนนะคะครูจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มนะคะเพื่อที่จะฝึกซ้อมการนำเสนอเมื่อกี้นักเรียนเข้าใจแล้วนะคะว่าการนำเสนอที่ดีเป็นอย่างไรใช่ไหมคะกระบวนการนำเสนอหรือว่าขั้นตอนการนำเสนอทั้งหมดมี3ขั้นตอนใช่ไหมคะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนฝึกซ้อมการนำเสนอเรียบร้อยแล้วครูจะให้นักเรียนเนี่ยค่ะร่วมกันสะท้อนผลการฝึกซ้อมการนำเสนอนะคะของแต่ละกลุ่มนะคะว่าตรงกับเกณฑ์หรือไม่นะคะและมีวิธีการแก้ไขหรือว่าพัฒนาอย่างไรนะคะนักเรียนคะครูจะให้เวลาประมาณสัก15นาทีนะคะพอไหมเอ่ย
1: พอ
0: นะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาสะท้อนนะคะผลการฝึกซ้อมการนำเสนอนะคะนักเรียนคะครูจะเริ่มจากกลุ่มที่1 นะคะไปจนถึงกลุ่มที่10นะคะว่านะคะการฝึกซ้อมการนำเสนอนะคะของนักเรียนในกลุ่มนะคะตรงกับเกณฑ์หรือไม่นะคะตรงกับเกณฑ์หรือไม่นักเรียนจำเกณฑ์5ข้อได้ไหม
1: จำได
0: ้จำได้นะคะและก็ถ้าไม่ตรงข้อไหนนักเรียนมีวิธีการแก้ไขพัฒนาอย่างไรนะคะอ่ะค่ะเชิญกลุ่มที่1ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางครูปลายทางดําเนินการนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะสะท้อนผลการฝึกซ้อมได้เลยค่ะต้นทางเชิญค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะตัวแทน1คนอยู่ในกลุ่มเลยลูกตัวแทน1คนไม่เป็นไรลูกเชิญครับ
2: กลุ่มที่1สะท้อนผลการฝึกซ้อมนะคะบุคลิกภาพเรียบร้อยดีค่ะเพราะว่าแต่งกายเรียบร้อยการพูดอาจจะมีเนื้อหาบางเรื่องที่ยังต้องจำค่ะแล้วก็สื่ออุปกรณ์มีป้ายนิเทศเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนเวลาคิดว่าน่าจะไม่เกิน8นาทีค่ะ
0: ค่ะเวลาน่าจะไม่เกิน8นาทีอ่ะเชิญกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คะสะท้อนผลการฝึกซ้อมหน่อยค่ะกลุ่มที่1บอกว่าเวลาน่าจะไม่เกิน8นาทีเนาะอาจจะติดขัดในเรื่องของการพูดการนำเสนอในเรื่องของการจำใช่ไหมอ่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะ
3: กลุ่มที่2นะคะการนำเสนอนะคะบุคลิกภาพก็มีบุคลิกภาพที่ดีค่ะแต่งกายเรียบร้อยค่ะส่วนเลือกการนำเสนอนะคะก็จะมีน้ำเสียงที่น่าฟังดึงดูดค่ะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะจำเนื้อหาไม่ได้บ้างค่ะส่วนเรื่องแผนที่จะ

0: ตัดถามนะคะก็คือใช้เป็นป้ายนิเทศค่ะส่วนเวลานะคะไม่เกิน8นาทีแน่นอนค่ะ
1: สื่อนะคะก็คือเป็นป้ายนิเทศใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: กล
0: ุ่
1: มที่สองเขาบอกว่าเขามีน้ำเสียงที่น่าฟังเดี๋ยวครูจะรอฟังกลุ่มที่สองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่สามค่ะจริงๆแล้วครูต้องฟังทุกกลุ่มอยู่แล้วนะทุกกลุ่มจะต้องมีน้ำเสียงที่น่าฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะกลุ่มที่สาม
2: กลุ่มที่3นะคะในการซ้อมเมื่อกี้นะคะบุคลิกภาพมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะมีการแต่งตัวเรียบร้อยการพูดนำเสนออาจจะมีติดขัดในบางครั้งค่ะการเรียงลำดับเนื้อหานะคะมีการเรียงลำดับเนื้อหาอย่างที่วางแผนไว้ค่ะสื่อและอุปกรณ์นะคะก็คือที่ใช้ก็จะเป็นป้ายนิเทศค่ะแล้วก็การควบคุมเวลาคิดว่าไม่น่าจะเกิน8นาทีค่ะ
1: ค่ะก็คือมีการเรียงลำดับเนื้อหาใช่ไหมคะตามเหตุการณ์ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ

0: บุคลิกภาพนะครับต้องมีการแต่งตัวที่เรียบร้อยครับมีความมั่นใจในการพูดการพูดนะครับต้องมีคำพูดที่ดึงดูดผู้ฟังครับพูดได้กระชับเรียบร้อยครับสื่อและอุปกรณ์นะครับเป็นป้ายนิเทศครับใช้เวลาไม่เกิน8นาทีครับ
1: ใช้เวลาไม่เกิน8นาทีนะคะค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่5นะคะเชิญค่ะกลุ่มที่5
2: ครับกลุ่มที่5ครับสะท้อนได้ว่าบุคลิกภาพครับมีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยดีครับ
1: ครับผม
2: การพูดนำเสนอครับมีน้ำเสียงที่ฟังได้ครับ
1: ฟังได้แบบไหนเอ่ยน้ำเสียงที่ฟังได้เพราะไหม
2: ไพเราะครับ
1: ไพเราะนะคะเดี๋ยวจะรอฟังกลุ่มที่5น้ำเสียงไพเราะนะคะอ่ะต่อค่ะ
2: การลำดับเนื้อหาครับเป็นไปตามที่วางแผนไว้ครับสื่อและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ครับคือป้ายนิเทศครับการควบคุมเวลาครับใช้เวลาไม่เกิน8นาทีครับ
1: ค่ะตอนฝึกซ้อมคือใช้เวลาไม่เกิน8นาทีใช่ไหมโอเคค่ะต่อไปกลุ่มที่6ค่ะเชิญครับ
3: บุคลิกภาพคือยืนตรงครับไม่วอกแวกครับ
1: ครับ
3: การพูดนะครับเป็นการพูดที่ไพเราะน่าฟังครับ
1: ครับ
3: ลำดับเนื้อหาครับเป็นไปตามที่จัดวางไว้ครับ
1: ครับ
3: สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือป้ายนิเทศครับ
1: ครับ
3: การควบคุมเวลาครับไม่เกิน8นาทีครับ
1: ครับควบคุมเวลาไม่เกิน8นาทีนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่7ค่ะเชิญค่ะสะท้อนนะคะการฝึกซ้อมหน่อยสิคะกลุ่มที่7
4: บุคลิกภาพที่ดีนะคะแต่งตัวได้สุภาพค่ะการนำเสนอนะคะพูดได้ชัดเจนและน่าฟังไม่พูดติดขัดมั่นใจในการนำเสนอค่ะการลำดับเนื้อหานะคะแบ่งหัวข้อในการพูดของแต่ละคนเนื้อหาถูกต้องและครบถ้วนค่ะสื่ออุปกรณ์ที่ใช้นะคะป้ายนิเทศที่มีรูปภาพประกอบและเนื้อหาครบถ้วนค่ะเวลานะคะไม่เกิน8นาทีค่ะ
1: ค่ะครูเชื่อว่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าคำพูดเขาพูดได้ชัดเจนใช่ไหมเหมือนเขาสะท้อนผลการฝึกซ้อมเลยนะคะเขาพูดได้ชัดเจนนั่นเองค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่8เชิญค่ะ
5: บุคลิกภาพนะครับมีการแต่งตัวเรียบร้อยครับส่วนการพูดนำเสนอครับมีการพูดที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็มีเนื้อหาที่ยังค่อนข้างที่จะจำไม่ได้ครับส่วนการเรียงลำดับเนื้อหานะครับมีการลำดับเนื้อหาที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับสื่อที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับป้ายนิเทศที่จัดเตรียมไว้ครับการควบคุมเวลานะครับมีการใช้เวลาไม่เกิน8นาทีแน่นอนครับ
1: ครับผมนักเรียนคะในกลุ่มนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของการนำเสนอยังจำไม่ได้แล้วนักเรียนมีวิธีการแก้ไขหรือว่าพัฒนาตรงนี้อย่างไรคะ
5: คอยอ่านทบทวนแล้วจดจำให้มากขึ้นครับเพื่อที่จะเอาไปนำเสนอครับ
1: ก็คืออ่านหลายๆรอบอ่านซ้ำใช่ไหมคะเพื่อจะให้

0: จำเนื้อหาให้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่9นะคะเชิญค่ะกลุ่มที่9ค่ะมาดูนะคะกลุ่มที่9เขาจะสะท้อนผลการฝึกซ้อมการนำเสนออย่างไรนะคะเชิญค่ะ
2: บุคลิกภาพนะคะดีค่ะเพราะว่ามีการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยค่ะส่วนการพูดนะคะอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่ยังจำไม่ค่อยได้ค่ะส่วนการเรียงลำดับเนื้อหานะคะมีการเรียงลำดับเนื้อหาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและแบ่งการพูดเท่าๆกันค่ะสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีการใช้อุปกรณ์คือป้ายนิเทศค่ะส่วนเรื่องเวลานะคะไม่เกิน8นาทีแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องเวลาไม่เกิน8นาทีแน่นอนและกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะ
3: บุคลิกภาพที่ดีนะคะคือการแต่งตัวเรียบค่ะการพูดก็อาจจะมีติดขัดเล็กน้อยค่ะเพราะว่าบางคนเป็นคนพูดเร็วค่ะลำดับเนื้อหาก็เรียงลำดับได้เข้าใจง่ายค่ะสื่ออุปกรณ์นะคะใช้ป้ายนิเทศค่ะการควบคุมเวลาควบคุมเวลาไม่เกิน8นาทีค่ะ
0: ค่ะควบคุมเวลาไม่เกิน8นาทีอ่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มในค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากการสะท้อนผลในเรื่องของการฝึกซ้อมการนำเสนอนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะแน่นอนทุกกลุ่มนะคะบอกว่าบุคลิกภาพก็คือแต่งตัวสุภาพเพราะเราแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนั่นเองนะคะถูกต้องตามระเบียบนะคะถือว่าเป็นชุดที่สุภาพนะคะนักเรียนคะอีกหนึ่งด้านในเรื่องของการนำเสนอมีประมาณ4กลุ่มใช่ไหมคะที่บอกว่าการนำเสนอเนี่ยอาจจะติดขัดหรือว่าจำเนื้อหาไม่ค่อยได้ครูก็เลยถามว่าแล้วต้องทำอย่างไรนะคะก็คือเพื่อนก็บอกว่าต้องอ่านซ้ำใช่ไหมคะทบทวนบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้จำเนื้อหาให้ได้นักเรียนคะยังมีประเด็นไหนไหมคะที่นักเรียนจะต้องแก้ไขหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการนำเสนอคะมีไหมเอ่ยอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะคะการนำเสนอผลงานป้ายนิเทศนะคะเราจะเริ่มจากกลุ่มที่1 นะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะคะเราจะเริ่มจากกลุ่มที่1 นะคะเชิญกลุ่มที่1 ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะกลุ่มที่1 นะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เรื่องการสถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะ
5: เหตุผลในการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับมี4ข้อด้วยกันข้อ1คือปัญหาโรคระบาดและสงครามที่เมืองอู่ทองครับข้อ2คือความจำเป็นในการรวบรวมอำนาจความปกครองการปกครองครับข้อ3คือต้องการสร้างเมืองที่มีความมั่นคงถาวรครับและข้อ4คือมีเจตจำนงในการประกาศเป็นรัฐอิสระมีอธิปไตยเหนือเมืองโดยรอบครับการเลือกทำเลที่ตั้งและความเหมาะสมของพื้นที่นะครับที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสามแม่น้ำครับคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักครับลักษณะคล้ายกับเกาะครับมีแม่น้ำล้อมรอบช่วยป้องกันศัตรูครับมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรมครับเป็นจุดศูนย์กลางการค้าภายในและภายนอกอาณาจักรครับ
4: สามนะคะกระบวนการสถาปนาและการวางผังเมืองค่ะตั้งชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาซึ่งสืบมาจากอโยธยาเมืองพระรามพระองค์สถาปนาตนเป็นกษัตริย์เมื่อพุทธศักราช1863 3 นะคะการสถาปนาและการวางผังเมืองตั้งชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาซึ่งสืบมาจากอโยธยาเมืองพระรามพระองค์สถาปนาตนเป็นกษัตริย์เมื่อพุทธศักราช1893มีการวางระบบมีการวางการปกครองอย่างเป็นระบบเวียงวังคลังนา

0: รากฎหมายอาญาหลวงเพื่อสร้างความเป็นระเบียบค่ะ
1: ผลกระทบของการสถาปนานะครับด้านแรกด้านการเมืองนะครับรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรุงศรีอยุธยาครับด้านเศรษฐกิจพัฒนาเป็นเมืองท่าค้าขายอำนาจเขาเรียกครับค้าขายเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคครับด้านที่สามนะครับด้านวัฒนธรรมครับเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมครับด้านที่สี่นะครับด้านมั่นคงครับมีรัฐที่เสถียรนะครับส่งผลให้กรุงศรีอยุธยายาวนานถึง417ปีครับขอบคุณครับ
2: ประมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะนักเรียนคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่2ค่ะจะนำเสนอนะคะในหัวข้อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะคะหนูชื่อเด็กหญิงฟ้ารัชชาสิมปานีค่ะเลขที่20ค่ะ
4: หนูชื่อเด็กหญิงณัฐวรรณเจียมดีเลขที่19ค่ะ
5: ส่วนผมชื่อเด็กชายสราวุธศรีนุชเลขที่12ครับ
3: วันนี้เราจะมานำเสนอกันเรื่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะเรื่องการปฏิรูปบริหารแผ่นดินค่ะ
5: สำหรับกลุ่มเราได้แบ่งเนื้อหาไว้ทั้งหมด4หัวข้อครับได้แก่1การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน2การปรับปรุงระบบการปกครอง3การจัดระเบียบและตำแหน่งขุนนางครับ4ผลของการปฏิรูปครับได้แก่1การจัดระเบียบและบริหารราชการแผ่นดิน1คือตั้งกรมกลาโหมดูแลกิจการทหาร2ตั้งกรมทหารไทยดูแลกิจการพลเรือน3แยกอำนาจทหารและพลเรือนอย่างชัดเจนครับ4รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ราชธานีเพื่อเสริมสร้างอำนาจของกษัตริย์ครับ
4: การปรับปรุงระบบการปกครองนะคะ 1. ปรับลดฐานะเมืองลูกหลวงและหลานเป็นเมืองจัตวาค่ะ 2. ส่งขุนนางจากส่วนกลางไปเป็นหัวหน้าการปกครองค่ะส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองหัวเมืองค่ะ 3. จัดระเบียบท้องถิ่นโดยมีผู้ใหญ่บ้านกำนันและหมื่นแขวงค่ะ
3: ส่วนหัวข้อที่3นะคะการจัดระบบสถินาและตำแหน่งขุนนางค่ะตามพระราชกำหนดสถินาเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่และค่าตอบแทนค่ะสถินาใช้กำหนดที่ดินการเสียภาษีและบทลงโทษทางกฎหมายค่ะจัดลำดับตำแหน่งข้าราชการตามนี้ค่ะทนายพันหมื่นขุนหลวงพระพระยาแล้วก็เจ้าพระยาค่ะ
5: 4ครับผลของการปฏิรูปคือ1รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์ส่วนกลางควบคุมหัวเมืองได้มีประสิทธิภาพครับ2สร้างเสถียรภาพทางการปกครองและความมั่นคงของสถาบันครับ3ครับสร้างระบบราชการที่มีขุนนางเป็นกลไกหลักครับ4สุดท้ายครับกำหนดโครงสร้างชนชั้นในสังคมตามหลักสถินาครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการปฏิรูปการปกครองครับและสำหรับใครที่สนใจอยากจะศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อได้ที่มานี่ดังนี้เลยครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ
2: ค่ะตบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเรานำเสนอนะผลงานป้ายนิเทศได้2กลุ่มใช่ไหมคะครูก็

นนะคะในแต่ละคนนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะเริ่มการนำเสนอนะคะกลุ่มที่3จนถึงกลุ่มที่10นะคะแล้วเราค่อยมาสรุปบทเรียนนะคะหรือว่าสะท้อนนะคะผลการนำเสนอผลงานป้ายนิเทศกันนะคะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอป้ายนิเทศนั่นเองนะคะสิ่งที่

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและ

สร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
0: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
1: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
2: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยวีดิทัศน์นะครับเดี๋ยวครูจะมีวีดิทัศน์หนึ่งมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับวีดิทัศน์นี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: นายกประกาศใช้พรบ.ฉุกเฉินมีผล26มีนาคมนี้
2: นี่คือข่าววีดิทัศน์ที่เราจะได้รับชมกันและหลังจากที่เรารับชมวีดิทัศน์เสร็จเนี่ยครูจะมีคำถามให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันตอบนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้รับชมวีดิทัศน์กันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะรับชมวีดิทัศน์แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่4พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
3: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์แก้ไขปัญหาโควิด-19 ระบุแบบนี้ค่ะรัฐบาลพิจารณาจะประกาศใช้พระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่26มีนาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อยกระดับในการดำเนินการและจะยกระดับให้ศูนย์โควิด-19 เป็นหน่วยงานในการดำเนินการและข้อกำหนดภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะ
4: เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในตรงนั้นสาระสำคัญที่สุดก็คือการจัดตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบต่อไปเรื่องการจัดไปในศูนย์นะครับว่าจะทำงานกันอย่างไรนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดนั้นอย่างที่ทุกคนก็อยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างผมก็อยากจะกล่าวเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสามารถออกได้ตลอดเวลานะออกได้ทุกวันนั่นแหละเพราะนั้นระยะที่หนึ่งที่จะประกาศในวันมะรืนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นในขั้นของความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่างๆนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไปที่อาจจะเข้มข้นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนนะครับ
5: มีคนสงสัยเยอะนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราสามารถออกจากบ้านได้ไหมนะฮะนักข่าวก็พยายามไปถามนะทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าไม่มีการหารือคำสั่งห้ามออกนอกบ้านหรือว่าเคหสถานแต่มีการกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายออกจากข้ามจังหวัดแล้วก็ปิดสถานที่ที่เสี่ยงเพิ่มเติมนะครับ
6: ไม่ได้มีการพูดถึงการกำหนดเวลาถ้าออกจากบ้านในที่ประชุมครม.บอกได้แค่นี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวคงจะได้ออกมา
3: ด้านนายเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะให้รออีกสักประมาณ2วันนะคะและทั้งหมดก็จะออกมาอย่างชัดเจนโดยขอยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องการประกาศเคอร์ฟิวค่ะการประกาศใช้พรกฉุกเฉินนั้นอาจจะถูกหยิบขึ้นมาใช้ได้ในกรณีต่างๆที่ผ่านมาก็คือรัฐประหารกรณีเกิดโรคระบาดหรือว่าภัยพิบัติทีนี้ตามขั้นตอนก็คือพอประกาศไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.หรืออาจจะชื่ออื่นใดก็ตามแต่นะคะแล้วแต่สถานการณ์นั้นขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการด้วยกันหลังจากนั้นนะคะถึงจะประกาศข้อกำหนดรายละเอียดว่าให้ทำอะไรบ้างไม่ให้ทำอะไรตอนนี้ค่ะ

0: กำลังรอรายละเอียดกันอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้มีการประกาศห้ามอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่ามีการคาดการณ์แล้วก็เปิดเผยข้อมูลกันในเบื้องต้นแต่ถ้าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาที่มีการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็มีหลายข้อด้วยกันที่อาจจะเป็นไปได้อย่างเช่นการห้ามออกนอกเคหสถานที่เรียกกันว่าเคอร์ฟิวการห้ามนำเสนอข่าวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกความรู้ของประชาชนการส่งต่อข่าวลืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงห้ามใช้อาคารห้ามใช้เส้นทางห้ามชุมนุมห้ามรวมตัวกันเกินกว่ากี่คนนะคะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะคือเคอร์ฟิวเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าจะไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตาม
1: ประเด็นที่ว่าจะมีการประกาศนะครับเรื่องของพรกฉุกเฉินนะครับประชาชนเนี่ยก็มีการถามมาเหมือนกันว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลยังไงจริงๆแล้วคือว่าเรารายงานอยู่ทุกวันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะมีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะเห็นถึงรายละเอียดนะครับว่าเช่นอย่างคนเนี่ยที่ตอนนี้ไม่มีงานนะฮะจะได้รับเงินเท่าไหร่ยังไงกี่เดือนกันบ้างค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงมีอินเทอร์เน็ตใช้ไหมเดี๋ยวรอชมกันนะสักครู่หนึ่งนะครับ
0: แต่ว่าหลังจากที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็มีคำยืนยันออกมาบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกไปไม่ต้องไปกักตุนอาหารแล้วหลายรอบแล้วกักตุนอาหารเนี่ยนะ
1: คะ
0: ไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่ตั้งนะคะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเดี๋ยววันนี้รอดูกันนะคะ
2: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับนายกประกาศใช้พรกฉุกเฉินมีผลวันที่26มีนานี้นะครับเผยแพร่โดยไทย PBS นะครับนักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้รับชมวิดิทัศน์แล้วนะครับเดี๋ยวครูมีคำถามนักเรียนครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าพรกหรือไม่นอกเหนือจากที่รับชมข่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีใครเคยได้ยินไหมครับอ่ะเงียบเลยอ่ะถ้าเงียบอย่างนี้เดี๋ยวขอเป็นเลขที่16ครับเลขที่16ลองบอกครูหน่อยว่าเคยได้ยินคำว่าพรก.ไหมครับอ่ะลองดูนะ
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เคยมาลองคาดคะเนกันดีกว่าว่าคำว่าพรก.น่าจะหมายถึงอะไรพรก.น่าจะหมายถึงอะไรเอ่ย
3: พระราชกำหนดค่ะ
2: พระราชกำหนดนะครับทำไมถึงตอบได้เอ่ย
3: มีใบความรู้ค
2: ่
3: ะ
2: ดูจากใบความรู้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสายตาว่องไวนะครับขอบคุณมากเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าพรก.ย่อมาจากอะไรเอ่ยพระราชกำหนดนะครับทีนี้ต่อไปจากข่าวใครเป็นผู้มีอำนาจในการออกพระราชกำหนดครับนักเรียนใครเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือตัวย่อคืออะไรนะครม.นั่นเองใช่ไหมครับผู้มีอำนาจก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับนำโดยนายกรัฐมนตรีนะครับที่สามารถประกาศใช้นะครับออกพระราชกำหนดได้และต่อไปจากข่าวนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยสาเหตุใดขอสุ่มเป็นเลขที่26ครับเลขที่26ครับอ่ะลองดูซิจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ไปนะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: โควิด19ค
2: ่
3: ะ
2: โควิด19ออกมาเพื่อทำไมออกมาเพื่ออะไร
3: มาตรการป้องกันโควิด19ค
2: ่ะมาตรการป้องกันโควิด19และโควิด19ที่ผ่านมาใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนะครับตัวอย่างเช่นพระราชกำหนดนะครับอย่างที่พวกเราได้รู้กันว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ออกทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารทีนี้ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจแต่ละข้อดีๆว่าวันนี้เราจะบรรลุวัตถุประสงค์จุดประสงค์อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วบอ

0: แน่นอนล่ะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรากฎหมายโดยฝ่ายอะไรนะฝ่ายอะไรเอ่ยนิติบัญญัติวันนี้เราจะได้มาดูกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารกันบ้างและเราจะต้องแยกประเภทว่ากฎหมายประเภทนี้ใครเป็นผู้ออกฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าเป็นผู้ออกหรือเป็นฝ่ายบริหารที่เป็นผู้ออกนะครับและสุดท้ายบอกเหตุผลความจำเป็นที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการตรากฎหมายนะครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าจริงๆแล้วนิติบัญญัติคืออะไรทบทวนความจำกันหน่อยนิติบัญญัติคือกฎหมายที่เขียนไว้ซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราทราบแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนบัญญัติหรือเขียนกฎหมายไว้ใครเอ่ยใช่หรือเปล่าครม.จริงหรือเปล่ารัฐสภามีอยู่2องค์ประกอบคืออะไรส.ส.แล้วก็ส.ว.ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นผู้ที่ตรากฎหมายนะครับแต่ไม่ความจำเป็นอย่างยิ่งของประเทศนะครับที่จะต้องฝ่ายบริหารจะต้องมีการตรากฎหมายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันฝ่ายบริหารคือใครและหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารคืออะไรนะครับขอซูมเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ครับบอกคุณหน่อยว่าฝ่ายบริหารคือใครเอาคำถามแรกก่อนเลยอ่ะยืนขึ้นฝ่ายบริหารคือใครเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยน่าจะหมายถึงใครในประเทศนี้นะครับและเขามีหน้าที่อย่างไรนะครับได้คำตอบหรือยังเอ่ยลองบอกก่อนว่าสิ่งที่เรารู้อะไรมาบ้างฝ่ายบริหารคือใครเอ่ย
1: คือคนที่บริหารประเทศค่ะ
0: คนที่บริหารประเทศเป็นคำตอบที่ดีมากใครเป็นผู้บริหารประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีคนเดียวไหมคนเดียวสามารถบริหารประเทศได้เลยไหมไม่มีอีกใครอีกครับ
1: คณะรัฐมนตรี
0: คณะรัฐมนตรีตอนนี้เราได้คำตอบข้อหนึ่งแล้วฝ่ายบริหารคือใครคือใครคะนักเรียน
2: คณะร
0: ัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและเขามีหน้าที่อะไรเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดมาแล้วลองพูดย้ำอีกครั้ง
1: มีหน้าที่บริหารประเทศค่ะ
0: มีหน้าที่ในการบริหารประเทศปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าฝ่ายบริหารนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับดูแลการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วผู้ที่มีสิทธิ์ออกกฎหมายได้มีใครบ้างนะ1คือเดี๋ยวซูมให้นักเรียนเห็นหน่อยนะครับให้นักเรียนทบทวนเนาะมีใครบ้างเอ่ย
2: คร
0: ม.ครม.คือคณะรัฐมนตรีแล้วก
2: ็
0: ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนสุดท้าย
2: ประชาชน
0: จำนวน 10,000 คนขึ้นไปทีนี้นักเรียนในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารของเราเนี่ยก็สามารถส่งกฎหมายนี้ไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่ครูบอกว่ามันมีเหตุความจำเป็นนะครับที่ทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องออกกฎหมายของตนเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับศักดิ์กฎหมายก่อนนะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งแต่ละกฎหมายมีลำดับชั้นนะครับกฎหมายที่อยู่ข้างล่างจะมามีข้อบังคับที่ผิดหรือว่าจะแตกต่างจากข้างบนไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายอื่นใดจะมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้หรือพระราชบัญญัติพอออกพระราชบัญญัติมาแล้วออกพ.ร.ก.ขึ้นมาแล้วขัดแย้งกับพระราชบัญญัติแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่คือลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยทีนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันศึกษาว่าลำดับศักดิ์กฎหมายไทยมีอะไรบ้างและให้นักเรียนลองศึกษาดีๆว่ากฎหมายใดบ้างที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายใดบ้างที่ออกโดยฝ่ายบริหารเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติคือใครฝ่ายบริหารคือใครนะครับแล้วหลังจากเราได้ทำความรู้จักหรือว่าทำความเข้าใจกับลำดับศักดิ์กฎหมายแล้วเราจะมาเล่นเกมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งยกมือขึ้นมาสูงๆทีนี้มือลงหลังจากกิจกรรมนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เปิดใบความรู้ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กับตนเองคว่ำใบความรู้ลงคว่ำไว้นะไม่มีใครแอบดูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมอะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ ศักดิ์กฎหมายไทยเรามาดูคำอธิบายข้อที่หนึ่งครูจะแจกชื่อกฎหมายไทยให้แต่ละกลุ่มกลุ่มละ1ชุดด้วยกันนะครับข้อที่2เมื่อครูสั่งเริ่มเกมทุกคนต้องช่วยกันเรียงลำดับศักดิ์กฎหมายจากสูงสุดไปต่ำสุดภายในเวลา1นาทีโดยการเรียงคือครูจะมีหมวกให้นักเรียนครูจะมีหมวกให้นักเรียนใส่บัตรคำกฎหมายและพวกเราต้องยืนเรียงแถวกันนะครับเป็นการเข้าแถวตอนนั่นเองลำดับ1คืออะไรลำดับ2จนถึงลำดับสุดท้ายนะครับให้พวกเราเรียงลำดับนะครับโดยคิดกันภายในกลุ่มนะห้ามไปลอกของกลุ่มอื่นและห้ามเปิดใบความรู้ด้วยนะครับจากนั้นครูจะให้เวลา1นาทีใช่ไหมครับครูจะให้สัญญาณหมดเวลาทุกกลุ่มจะต้องหยุดทันทีและเฉลยร่วมกันนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับขอจัดอุปกรณ์ให้กับนักเรียนต้นทางก่อนและเราจะมาพบกันในเกมนี้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้สวมหมวกบัตรคำเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางจะต้องทำก็คือเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับจากลำดับศัพท์กฎหมายที่สูงที่สุดไปถึงต่ำที่สุดนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: โอ้โห 100% เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำการเฉลยกันดีกว่านะครับลำดับศักดิ์กฎหมายของไทยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะตั้งกติกาอย่างนี้เดี๋ยวจะเฉลยไปทีละข้อถ้าครูเฉลยข้อไหนนะครับให้เรายกมือถ้าเราอยู่ข้างหน้านะครับเรียงลำดับถูกต้องแล้วใช่ไหมคนต่อไปก็วิ่งไปต่อคิวข้างหลังนะครับเพื่อที่จะเฉลยข้อที่2ต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะครับพร้อมนะครับนักเรียนคิดว่าลำดับศักดิ์กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดคือกฎอะไรเอ่ย
1: ร
0: ั
1: ฐธรรมนูญ
0: รัฐธรรมนูญอ่ะยกมือโอ้โหทุกกลุ่มมีรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับจะมีกฎหมายใดใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้อ่ะวิ่งไปต่อท้ายคนข้างหลังนะครับเต็มตัวข้อที่2น่าจะเป็นอะไรเอ่ย
1: ประกอบ
0: ประกอบอะไรเอ่ยประกอบอะไรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอ่ะเรามาลุ้นกันนะครับข้อนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็คือขยายความรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปวิ่งต่อท้ายครับเรามาดูลำดับศักดิ์ที่3เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเหมือนกันไหมดูสิสังเกตดูสิ นักเรียนคิดว่าลำดับที่3น่าจะเป็นกฎหมายอะไรเอ่ยพระราชบัญญัติยกมือพระราชบัญญัติเราเจอกลุ่มที่ไม่ใช่แล้วมั่นใจไหมมีความมั่นใจไหมเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับพระราชบัญญัติก็คือตาขึ้นโดยรัฐสภาปรบมือให้ตัวเองหน่อยวิ่งต่อแถวได้เลยครับต่อไปนะครับลำดับต่อไปคืออะไรเอ่ยพระอะไรเอ่ยพระราชกำหนด 3.2 ถ้านักเรียนสังเกตนะครับกลุ่มที่3ครับเดี๋ยวเรามาฟังนะพระราชกำหนดจะเห็นได้ว่าเขียนว่า 3.2 ใช่ไหมจริงๆแล้ว 3.1 3.2มีศักเท่ากันนะครับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดนะครับแน่นอนว่าถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องเดินเข้าไปข้างหลังของตัวเองได้เลยนะครับพระราชกำหนดนะครับก็ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยพระอะไรดีอะไรเอ่ยกฎหมายต่อไปพระราชกฤษฎีกายกมือ

0: ใครสวมหมวกพระราชกฤษฎีกาบ้างมีคนเฉลยนะครับคือพระราชกฤษฎีกานะครับมีกลุ่มไหนผิดบ้างกลุ่มที่5ไม่เป็นกลุ่มที่2นะครับไม่เป็นไรต่อแถวพระราชกฤษฎีกานะครับก็คือตาขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัตินะครับทีนี้ต่อไปพระราชกฤษฎีกาแล้วน่าจะเป็นอะไรเงียบมากเลยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยมั่นใจหน่อยกฎอะไรนะกฎกระทรวงนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ย
1: ถูกต้อง
0: ต่อแถวเพื่อนข้างหลังเลยกฎกระทรวงนะครับก็ตาผ่านคณะตาโดยรัฐมนตรีผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับและสุดท้ายมีไหมของเรามีไหมไม่มีนะครับจริงๆแล้วข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เขียนบอกไว้แล้วว่าใช้ในท้องถิ่นที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างท้องถิ่นเราองค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรอีกอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลนั่นเองนะครับก็คือตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไหนไม่ผิดเลยยกมือขึ้นโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับเข้าที่ได้ครับ

เอาละครับตอนนี้ก็จบกิจกรรมของเราไปแล้วนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาหาครูนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเรานะครับครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะครับเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่กฎหมายนั้นเดี๋ยวลองไปศึกษาในใบความรู้นะครับเมื่อเราศึกษาจากใบความรู้แล้วก็จะมีการถามตอบแล้วก็อภิปรายคำตอบกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้กระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารนะครับเราอ่านกฎหมายตัวไหนไปบ้างนักเรียน1อะไรไปบ้าง
1: พระราชกำหนด
0: 2มีอะไรอีกคำนี้อ่านว่าพระราชกฤษฎีกาอ่ะพูดพร้อมกันพระราชกฤษฎีกา
1: พระราชกฤษฎีกา
0: และสุดท้ายคือ กฎกระทรวงนี่คือ3กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายบริหารที่พวกเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับคำถามข้อที่1ถามว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจออกพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.นั่นเองขอคนที่จะตอบ1คนครับกลุ่มที่1ทำไมครับฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจในการออกพระราชกำหนดเอ่ย
2: เพราะออกเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนื่องจากมีปัญหาต่างๆเพื่อมาช่วยปกป้องหรือปรับปรุงครับ
0: ก็คือเกิดขึ้นมาเพราะสถานการณ์นั้นมีความฉุกเฉินใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างมีใครเห็นแย้งบ้างทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับทุกคนลองอ่านทำความเข้าใจว่าเหมือนกับสิ่งที่ตีพูดมาหรือไม
1: ่พอสถานการณ์ฉุกเฉินต้องแก้ไขเร็วฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจออกพ.ร.ก.เพื่อใช้กฎหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรัฐสภาน
0: ักเรียนครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับทำไมจึงต้องสามารถออกพระราชกำหนดได้เพราะสำหรับรัฐสภานั้นเขาออกกฎหมายอะไรเอ่ยรัฐสภาออกกฎหมายอะไร
3: พ.ร.บ.
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้กันแผ่นภาพตรงนี้นะครับบริเวณแผ่นภาพตรงนี้เนี่ยคือการออกพ.ร.บ.จำได้ไหมสตาร์ทที่มีคนร่างมามีคนยกกฎหมายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นครม.ส.ส.ประชาชนแล้วส่งไปให้ใครเอ่ยส.ส.ส.ส.ทำยังไงเอ่ยวาระที่1
4: ร
0: ับหลักการวาระที่2
4: ต
0: ั้งกรรมาธิการลำดับที่3
4: ล
0: งมติเห็นชอบจบเลยไหมยังไม่จบนะครับไปส.ส.แล้วก็ต้องลงไปที
4: ่
0: ส.ว.แล้วก็3วาระเช่นเดียวกับส.ส.นะครับแล้วถ้าหากว่ากฎหมายนั้น

0: ข้าข่ายว่าจะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลก็เป็นยังไงนักเรียนต้องมีการวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดหรือไม่ขัดถ้าขัดก็ต้องตกไปใช่ไหมครับแล้วก็ทูลเกล้านะครับลงพระปรมาภิไธยและสุดท้ายก็คือประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาใช้เวลานานไหมนานมากนะครับกว่าจะได้กฎหมายแต่ละตัวนะครับที่ออกเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นจึงตอบเหตุผลตรงนี้นะครับนักเรียนว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีการออกพระราชกำหนดเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมครับต้องแก้ไขรวดเร็วถ้าไปรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นช้าไปไหมช้าไปใช่ไหมครับอาจจะไม่ทันการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่2เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกาใครจะเป็นคนตอบยกมืออ่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาดูนะครับความแตกต่างแตกต่างกันยังไง
1: พระราชกำหนดนะคะเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ค่ะตาขึ้นด้วยความเห็นของความแนะนำของรัฐมนตรีค่ะส่วนพระราชกฤษฎีกานะคะ
0: พระราชกฤษฎีกา
1: พระราชกฤษฎีกานะคะกฎหมายลำดับรองค่ะกษัตริย์ตาขึ้นโดยคำแนะนำความเห็นชอบของรัฐมนตรีโดยอาศัยกฎหมายของแม่บทค่ะ
0: มันต่างกันยังไงเอ่ยสองตัวนี้ที่เราพูดออกมาต่างกันยังไงครับ
1: อันแรกนะคะพระราชกำหนดมันเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ในกรณีพิเศษค่ะ
0: กรณีพิเศษใช่ไหมแล้วพระราชกฤษฎีกาล่ะ
1: ส่วนพระราชกฤษฎีกานะคะกำหนดไว้เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญค่ะ
0: นั่งลงได้ครับใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้ไหมมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับเรามาดูคำแรกก่อนพระราชกำหนดนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกในกรณีฉุกเฉินนะครับที่ตีได้บอกไปในข้อที่1ใช่ไหมครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรเอ่ยทุกคนอ่านพร้อมกันและถึงแม้ว่าจะออกกฎหมายได้จะออกไปแล้วประกาศใช้ไปแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วกฎหมายที่ออกโดยพระราชกำหนดนั้นต้องกลับไปให้ใครอนุมัติรัฐสภาใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างมันคือพระราชกำหนดทีนี้พระราชกฤษฎีกาออกโดยใครออกโดยใครครับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับโดยฝ่ายบริหารจะต้องไปให้รัฐสภาอนุมัติไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะมันคือกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับไม่ต้องผ่านรัฐสภานะครับใช้เพื่อบริหารราชการตามกฎหมายหลักนะครับก็จะสอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันนะครับเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนที่จะยกให้ยืนขึ้นครับมีคนยืนขึ้นพร้อมกันนะครับ2คนยืนขึ้นพร้อมกันเลยวิธีง่ายๆนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีเป่ายิงฉูบกันลองดูนะครับใครชนะได้ตอบใครได้ตอบครับได้ตอบยืนขึ้นลองตอบครูหน่อยนะครับว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ลงในพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ
2: จะถูกนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะและมีผลใช้บังคับค่ะ
0: ก็คือนำไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ประกาศใช้ได้เลยใช่ไหมครับใครคิดว่าถูกต้องยกมือมีไหมทุกคนคิดว่าถูกต้องหมดเลยดังนั้นถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าหลังจากที่พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะครับมีผลบังคับใช้นะครับตามวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาต่อไปข้อที่4เตรียมตัวนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ อาจต้องใช้พรก.ใครจะยกมือใครจะตอบให้ยกมือสองข้างเอามือลงเอามือลงรวดเร็วมากมองไม่ทันคนที่ตอบแล้วไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วให้คนอื่นตอบบ้างนะครับใครจะตอบยกมือข้างขวากลุ่มที่5เห็นกลุ่มที่5ก่อนนะครับลองดูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้พรก.เราไม่ดูใบความรู้แล้วเราไม่ดูใบความรู้ข้อนี้ง่ายมากนะครับตอบอะไรดีครับ
3: น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นมาเราอาจจะต้องประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินได้ยอดเยี่ยมถูกต้องอีกสักหนึ่งคนแล้วกันให้โควต้าที่สามนอกจากเกิดน้ำท่วมแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกได้บ้างถ้าเราจะประกาศใช้พรก.
3: โรคระบาดครับ
0: โรคระบาดเช่น
3: โควิด19
0: โควิด19ที่ผ่านมาใช่ไหมครับขอบคุณมากใจดีอีกสักหนึ่งคนแล้วกันจะเย็นๆจะเย็นๆเอามือลงยกมือลองดูนะครับห้ามซ้ำกับของเพื่อนนะเพื่อนบอกน้ำท่วมไปแล้วเพื่อนบอกภัยพิบัติเกี่ยวกับโรคระบาดไปแล้วมีอะไรได้อีกบ้าง
4: แผ่นดินไหวครับ
0: แผ่นดินไหวได้ไหม
5: ได
0: ้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนหน่อยข้อที่4นะครับตัวอย่างสถานการณ์ที่จะต้องใช้พรก.นะครับก็คือการระบาดของโรคร้ายแรงนะครับภัยพิบัติรุนแรงเหตุการณ์ความมั่นคงเช่นสงครามนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ข้อนี้ค่อนข้างยากดังนั้นครูเชื่อว่านักเรียนจำไม่ได้หรอกแต่ครูให้นักเรียนลองดูก่อนว่าในใบความรู้เนี่ยกระบวนการของพระราชกำหนดเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับลองดูนะให้เวลาอีก10วินาทีลองดูเอาล่ะหมดเวลาใครจะตอบเอามือจับหูเอามือลงยกมือขึ้นเพื่อนกลุ่มที่3นะครับลองดูซิกระบวนการของการออกพระราชกำหนดมีอะไรบ้างขอไม่ดูในใบความรู้ได้ไหมเอาตามที่เราได้ศึกษามามีอะไรบ้าง
2: ร่างกฎหมายค่ะ
0: ร่างกฎหมายใครเป็นคนร่างมีละขั้นตอนที่1ต้องร่างกฎหมายใครเป็นคนร่างเอ่ย
2: คณะรัฐมนตร
0: ีคณะรัฐมนตรีได้แล้ว1ข้อร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีข้อที่2เวลาเราตอบขอให้ตอบด้วยความมั่นใจตอบมาเลยไม่เป็นไรข้อที่2คืออะไรหลังจากที่ร่างมาแล้วทำยังไงต
2: ่อรัฐมนตรี
0: ทูลเกล้าเพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวครูจะกลับมาถามลองพูดคุยก่อนไปดูศึกษามาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้โอกาสนักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครูจะกลับมาพูดถึงข้อที่5นะรอเพื่อนก่อนต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะครับข้อที่6พระราชกำหนดหรือพรก.ต่างจากพระราชบัญญัติหรือพรบ.อย่างไรใครจะตอบใครจะตอบให้ยกมือทั้งกลุ่มนะ1 2 3กลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้ากลุ่มที่5ตอบผิดครูส่งให้กลุ่มที่อื่นกลุ่มอื่นตอบเลยนะกลุ่ม5ลองว่ามาครับ
2: พระราชกำหนดหรือพรก.ใช้ในยามฉุกเฉินออกโดยครม.หรือคณะรัฐมนตรีค่ะส่วนพระราชบัญญัติหรือพรบ.ออกโดยคณะรัฐสภาที่มีแบ่งเป็น2 ส่วนคือส.ส.และส.ว.ค่ะ
0: ทีนี้โอเคแน่นอนว่ามันแตกต่างกันอย่างนี้แล้วมันแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวมานี่เลยเดี๋ยวมานี่เลยครับเรามาดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวออกมาได้เลยต้องมีคัมภีร์ติดตัวมาอันเดียครับสิ่งที่เดียต้องอธิบายลองอธิบายตรงนี้หน่อยนี่คือการออกพระราชบัญญัติอ่ะลองชี้แล้วก็พูดเลยอ่ะว่ายังไงบ้าง
2: การออกพระราชบัญญัตินะคะผู้ที่สามารถเสนอได้มีครม.คือคณะรัฐมนตรีส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คนค่ะส่งต่อให้ส.ส.ค่ะส.ส.ถ้าส.ส.เห็นชอบเนี่ยส่งต่อให้ส.ว.ค่ะแล้วก็ส่งต่อให้พระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อลงนามแล้วก็ใช้ในราชกิจจานุ
0: ราชกิจจานุเบกษา
2: ราชกิจจานุเบกษาค่ะถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วนี่คือคีย์เวิร์ดหลักของพระราชบัญญัติแล้วพระราชกำหนดกับพระราชกฤษฎีกามันแตกต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนทบทวนพระราชกำหนดน่าจะออกยังไงบ้างออกยังไงพระราชกำหนด
2: ต้องให้คณะรัฐมนตรี
0: คณะรัฐมนตรีร่างกฎหมายขึ้นมาก
2: การพระราชกำหนดนะคะใช้ในยามที่ฉุกเฉินไม่ต้องมีการพิจารณาค่ะ
0: จากไหนใครไม่ต้องพิจารณาร
2: ัฐสภาค
0: ่ะออกโดยฝ่ายบริหารใช่ไหมมันดูเรื่องอะไร2พระราชบัญญัตินี้2กฎหมายนี้มันแตกต่างกันตรงไหน
2: พ.ร.ก.ไม่ต้องพิจารณาโดยคณะรัฐสภาแต่พระราชบัญญัติ
0: ใจเย็น
2: พระราชบัญญัติมีหลายขั้นตอนต้องตรวจสอบอย่างแน่ชัด
0: เพื่อนพูดออกมาแล้วว่ามันมีหลายขั้นตอนแต่พระราชกำหนดขั้นตอนไหนยากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันพ.ร.บ.ยากกว่าใช่ไหมกว่าจะออกกฎหมายมาได้ดังนั้นมันต่างกันตรงที่อะไรเอ่ย
2: ขั้นตอนค่ะ
0: ขั้นตอนที่ยุ่งยากและเวลาที่ต้องใช้นานกว่าใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เดียหน่อยเฉลยนะครับพ.ร.ก.เป็นกฎหมายที่ออกในกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้รีบอย่างเร่งด่วนส่วนพ.ร.บ.นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาทุกขั้นตอนเหมือนที่เดียได้บอกเล่าพวกเรามาก่อนที่จะประกาศใช้เห็นไหมมันแตกต่างกันที่ขั้นตอนและเวลานั่นเองกลับมาที่กลุ่ม3มาดูซิกลุ่ม3กระบวนการในการออกพระราชกำหนดมีอะไรบ้าง
5: จะร่างกฎหมายโดยรัฐมนตรี
0: ตั้งกฎหมายร่างกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีข้อที่2
5: นายรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีทำยังไงครับ
5: ทูลเกล้าให้กษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย
0: ทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ลงนามลงพระปรมาภิไธยและสุดท้าย
5: ประกาศใช้
0: ประกาศใช้ได้เลยเห็นไหมนักเรียนง่ายไหมง่ายกว่าพระราชบัญญัติเยอะเลยนะครับนั่งลงได้ขอบคุณมากนะครับเฉลยนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าผู้ที่จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชกำหนดก็คือคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้านะครับถวายพระมหากษัตริย์เพื่อลงพระปรมาภิไธยและ3ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับทันทีและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือพระราชกำหนดถึงแม้ว่าจะออกได้ง่ายจะออกได้รวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วจะต้องให้ใครมาอนุมัตินักเรียนรัฐสภานั่นเองนะครับจะต้องนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติในการประชุมถัดไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูเรานึกภาพเนาะว่ากิจกรรมจริงๆแล้วครูจะมีบัตรคำให้เรียนช่วยแยกนะครับแต่เรามาช่วยกันแยกที่สไลด์ของเราได้เลยขออภัยนะครับเรามาดูฝ่ายนิติบัญญัติน่าจะออกกฎหมายอะไรบ้างเอาฝ่ายบริหารก่อนมีอะไรบ้างที่เราได้เรียนกันมีอะไรบ้างพระราชกฤษฎีกา1และได้พระราชกฤษฎีกาได้อะไรอีกกฎกระทรวงได้อะไรอีกครับพระราชกำหนดมีอยู่3 ประเภทใช่ไหมส่วนฝ่ายนิติบัญญัติออกอะไรพระราชบัญญัติแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับพระราชบัญญัติส่วนฝ่ายบริหารก็จะออกพระราชกำหนดนะครับพระราชกฤษฎีกาและพระขออภัยครับกฎกระทรวงที่กูทำดอกจันไว้ที่พระราชกำหนดก็คือกลับไปเรื่องของการที่พระราชกำหนดเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ย

0: ่ายบริหารคือใครและหน้าที่หลักของฝ่ายบริหารคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมฝ่ายบริหารคือใครเอ่ยคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกแล้วก็รัฐมนตรีมีหน้าที่ในการ
1: บริ
0: หารประเทศนะครับทีนี้ต่อไปฝ่ายบริหารมีอำนาจออกกฎหมายอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างหนึ่งพระราชกำหนด2
1: พระราชกฤ
0: ษฎีกา3
1: กฎกระทรวง
0: นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะมี3กฎหมายตัวนี้นะครับทีนี้ต่อไปคำถามสุดท้ายทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจตรากฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติหรือโรคระบาดขอ1คนกลุ่ม5ขอ1คนลองดูครับตอบคำถามนี้หน่อยครับนักเรียนว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงต้องมีอำนาจในการตรากฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าอะไรครับ
2: ควบคุมความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศครับ
0: ควบคุมความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศขอบคุณมากมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมมีอะไรจะเพิ่มอีกไหมสถานการณ์นั้นต้องเป็นยังไงเร่งด่วนใช่ไหมครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับฝ่ายบริหาร

0: นี่คือเหตุผลของการออกพระราชกำหนดนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารแล้วทีนี้ลองจำลองเข้าสู่ห้องเรียนของตนเองนะครับว่าเราจะมายกร่างกฎหมายกันจะมาพิจารณากฎหมายกันนะครับซึ่งจะใช้เป็นกฎของห้องเรียนของเรานะครับเป็นกฎระเบียบของห้องสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือปากกาเคมีแล้วก็กระดาษ A4 นะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูปในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2 pi r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤต

คือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับหนึ่งของ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งเทียบกับตัวแปร R นั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4πr การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต S prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต S prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4πr เท่ากับ2 v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณ r กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 πr ยกกำลัง3เท่ากับ2 v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ2 v ส่วน4 πr หรือ v ส่วน2 πr เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 πr นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ S กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย 4π ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า S มีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 πi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 πi คุ้นๆมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ rหลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้ว h เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วมันถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุกวัน

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการเขียนเรียงความในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีกลวิธีที่เริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมคะการตั้งชื่อเรื่องก็จะต้องตั้งให้หน้าสนใจแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็มีการตั้งจุดมุ่งหมายการวางโครงเรื่องนะคะที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเราเนี่ยไม่ออกนอกเรื่องแล้วก็ไม่วกวนนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งของเรียงความนะคะถ้านักเรียนมีประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่เคยได้อ่านเรียงความจากหลายๆชิ้นงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้จะสังเกตเห็นได้ว่าเรียงความบางเรื่องเนี่ยเมื่อเริ่มอ่านก็จะรู้สึกว่าน่าเบื่อไม่น่าอ่านใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าการเขียนส่วนนำของเรียงความเรื่องนั้นไม่น่าสนใจนะคะค่ะการเขียนเรียงความนะคะในส่วนแรกของเรียงความที่เป็นส่วนคำนำเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านถ้าเรียงความเปรียบเสมือนบ้านส่วนนำเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับประตูบ้านที่เรากำลังจะเชิญชวนผู้อ่านเข้าไปดูว่าข้างในบ้านของเรานั้นมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะคำนำก็เป็นส่วนที่จะเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าไปอ่านว่าในเรียงความของเรานั้นจะเขียนเรียงราวอะไรบ้างนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนแรกกันของคำนำนะคะกับชั่วโมงนำเรื่องเฟื่องความคิดนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการเขียนส่วนคำนำของเรียงความให้ได้นะคะว่าการเขียนส่วนคำนำเป็นอย่างไรมีการนำอย่างไรได้บ้างที่จะทำให้น่าสนใจนะคะ 2. เขียนส่วนคำนำเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว้ได้ถูกต้องนะคะ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะความรู้เก่าเล่าใหม่เป็นการทบทวนเล็กๆน้อยๆจากความรู้ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความมีกี่ส่วนคะมี3ส่วนมีอะไรบ้างคะส่วนคำนามส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะซึ่งในส่วนที่สามารถมีหลายย่อหน้าได้ก็คือส่วนเนื้อเรื่องนะคะสามารถมีหลายประเด็นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราวางจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรองของเรียงความไว้ว่าอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้มีการวางโครงเรื่องส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปของเรียงความนักเรียนแล้วนะคะค่ะซึ่งกลวิธีในการเขียนเรียงความมีกลวิธีอย่างไรบ้างคะนักเรียนการที่เราจะสร้างเรียงความให้น่าสนใจหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นเรียงความสู่ให้ผู้อ่านได้อ่านได้เนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนคะกลวิธีแรกค่ะเก่งมากเลยค่ะการตั้งชื่อเรื่องนะคะก็เป็นอันดับแรกเลยที่เราจะต้องปฏิบัติซึ่งการตั้งชื่อเรื่องสามารถตั้งได้2กรณีก็คือกรณีที่ก่อนเขียนเรียงความหรือเขียนเรียงความเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อเรื่องได้นะคะลำดับต่อไปก็เป็นการตั้งจุดมุ่งหมายของเรียงความว่าเรามีการเขียนเรียงความเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะลำดับต่อไปเมื่อตั้งจุดมุ่งหมายเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อคะขอดังๆหน่อยค่ะกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระนั่นเองนะคะเมื่อเรากำหนดขอบข่ายเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคือการวางโครงเรื่องของเรียงความเป็นหัวใจหลักในการผลิตชิ้นงานเรียงความเป็นเหมือนเข็มทิศของเรียงความของเราว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็เมื่อเราวางโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การลงมือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสังเกตข้อความนะคะที่เป็นส่วนแรกของเรียงความที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณานะคะกับกิจกรรมเปิดประตูเรียงความจับตาดูคำนำจะเห็นได้ว่าเรียงความส่วนแรกเลยที่เป็นเสมือนประตูก็คือ ส่วนคำนำใช่ไหมคะคุณครูจะมีคำนำมาให้นักเรียนพิจารณาแล้วให้นักเรียนสังเกตว่ามีการใช้ภาษาหรือการนำเข้าสู่เนื้อหาของเรียงความอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยนะคะเป็นคำนำจากเรียงความเรื่องสีสัตชนาลัยบ้านเรานั่นเองคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมๆกันกับคำนำเรื่องสีสัตชนาลัยบ้านเราพร้อมไหมคะ1 2 3
1: โอเค

0: เรียงความฉบับนี้นะคะเรื่องศรีฉัตรชนาลัยเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเขียนคำนำจากที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่าผู้เขียนเรียงความเรื่องนี้เปิดประตูคำนำของตนเองในลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรคะน่าสนใจไหมอันดับแรกเมื่ออ่านแล้วน่าสนใจไหมคะน่าสนใจเริ่มต้นอย่างไรเขาใช้วิธีกลวิธีในการเขียนอย่างไรในการนำเก่งมากเลยค่ะนำโดยหยิบยกคำขวัญของอำเภอศรีฉัตรชนาลัยมากล่าวถึงใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องราวของตนเองว่าตนเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจกับอำเภอนี้มากเพราะว่าเป็นบ้านเกิดนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเขียนคำนำที่นำด้วยคำขวัญ นั่นเองแล้วก็เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องด้วยนะคะที่ชื่อเรื่องว่าศรีฉัตรชนาลัยบ้านเรานั่นเองนะคะก็เป็นการนำด้วยคำขวัญ นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกลวิธีการนำข้อความที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งข้อความค่ะนำเรียงความที่มีชื่อว่าพ่อของฉันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านพร้อมๆกันแล้วพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาโดยการนำเข้าสู่เรียงความพ่อของฉันไว้ว่าอย่างไรนะคะ1 2 3อ่านได้เลยค่ะ
1: พ่อ

ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียงความพ่อของฉันที่นำโดยลักษณะอย่างไรคะการใช้ภาษาโดยนำโดยการใช้ภาษาอย่างไรเมื่อสักครู่นำโดยใช้คำขวัญแล้วเรื่องพ่อของฉันนี้ล่ะคะนำโดยการให้ความหมายของคำว่าพ่อแล้วก็ขยายความหยิบยกเรื่องราวตามหลักพระพุทธศาสนามาอ้างด้วยใช่ไหมคะก็คือเป็นการให้คำจำกัดความแล้วก็การให้ความหมายของคำว่าพ่อก็ถือได้ว่าเป็นการนำเรียงความที่น่าสนใจอีกรูปแบบนึงนั่นเองค่ะค่ะคำนำเรื่องพ่อของฉันนะคะก็จะนำโดยเปิดประเด็นนะคะเปิดประเด็นโดยนำเรื่องโดยการบอกความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าพ่อซึ่งเกี่ยวกับชื่อเรื่องนั่นเองนะคะเรื่องพ่อของฉันนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำนามที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้สังเกต2รูปแบบนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้เราสามารถนำการเขียนเรียงความด้วยรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ส่วนคำนำของเรียงความนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาความรู้ในเรื่องของส่วนคำนำเรียงความว่านอกเหนือจากการขึ้นต้นด้วยคำขวัญแล้วนอกเหนือจากการให้คำจำกัดความแล้วหรือความหมายของคำใดคำหนึ่งแล้วเราสามารถขึ้นต้นด้วยวิธีใดได้อีกบ้างที่จะทำให้เรียงความของเรานั้นจะเชิญชวนผู้อ่านไปอ่านส่วนต่างๆได้ต่อไปนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่ม 5-6 คนให้นักเรียนศึกษาไปความรู้เรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปความรู้แล้วตอบคำถามลงใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำนะคะใบความรู้นะคะก็จะมีด้วยกัน1หน้านะคะก็จะบอกว่าส่วนคำนำเนี่ยเป็นส่วนที่มีลักษณะอย่างไรของเรียงความนะคะแล้วก็บอกถึงความรู้ว่าคำนำที่ดีการที่เราจะนำให้ผู้อ่านไปอ่านเรียงความของเราได้นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็การขึ้นต้นด้วยวิธีการเขียนคำนำรูปแบบต่างๆสามารถขึ้นต้นด้วยวิธีใดบ้างที่จะทำให้เรียงความของเราน่าสนใจนั่นเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกความรู้โดยการตอบคำถามในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนคำนำนะคะก็จะมีคำถามถามด้วยกัน5คำถามนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าคำนำของเรียงความมีหน้าที่อย่างไรนะคะการเขียนคำนำมีจุดเน้นอย่างไรการเลือกเขียนคำนำควรมีลักษณะอย่างไรนะคะการเลือกเขียนคำนำมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างแล้วก็มีตัวอย่างข้อความว่าเหตุใดเยาวชนไทยจึงใส่ใจกับวัฒนธรรมต่างชาติข้อความนี้เป็นการเขียนคำนำแบบใดนะคะก็จะนำความรู้จากในใบความรู้มาตอบลงไปในใบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาใบความรู้แล้วทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนนะคะต้นทางนะคะตอบคำถามในการสรุปความรู้ในประเด็นส่วนคำนำของเรียงความให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้งนะคะตัวแทนก็คือจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะก็จะเป็นการสรุปความรู้ในส่วนของคำนำนะคะว่าการเขียนคำนำเป็นลักษณะอย่างไรมีจุดเน้นอย่างไรนะคะมีวิธีการที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาของเรียงความได้ว่าอย่างไรได้บ้างด้วยวิธีการใดบ้างนะคะค่ะ
1: คำนำของเรียงความมีหน้าที่อย่างไรนะคะมีหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้อยากอ่านจนจบเรื่องค่ะการเขียนคำนำมีจุดเด่นอย่างไรเป็นการแสดงถึงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องใช้ภาษาที่กระชับค่ะการเลือกเขียนคำนำควรมีลักษณะอย่างไรควรใช้ภาษาเล้าใจชวนอ่านมีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับเนื้อเรื่องค่ะการเลือกเขียนคำนำมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างอาจจะใช้คำขวัญความเป็นมาการให้ความหมายบทเพลงสุภาษิตที่น่าสนใจแต่ต้องไม่ยาวจนเกินไปค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหตุใดเยาวชนไทยจึงใส่ใจกับวัฒนธรรมต่างชาติข้อความนี้เป็นการเขียนคำนำแบบใดเป็นการใช้ประโยคคำถามชวนให้คิดเพื่อให้ผู้อ่านสนใจอยากหาคำตอบค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนหน่อยค่ะก็กระชับเข้าใจง่ายนะคะกับประเด็นต่างๆนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะอภิปรายความรู้นะคะเรียนรู้ส่วนคำนำของเรียงความในส่วนนี้เดี๋ยวครูจะอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะการเขียนคำนำมีความสำคัญกับการเขียนเรียงความอย่างไรการเขียนคำนำมีความสำคัญกับการเขียนเรียงความไหมคะมีความสำคัญต่อการเขียนเรียงความเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรียงความเป็นส่วนเปิดประเด็นของเรียงความของเรานะคะส่วนคำนำของเรียงความนะคะก็ข้อความที่เริ่มเรื่องเป็นส่วนแรกของเรียงความที่ทำหน้าที่เปิดประเด็นเข้าสู่เรื่องนะคะเป็นส่วนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องนะคะเป็นการบอกว่าผู้เขียนต้องการจะเขียนหรือสื่อสารเกี่ยวกับอะไรไปยังผู้อ่านนั่นเองซึ่งสามารถขึ้นต้นหรือเปิดประเด็นเปิดเรื่องเข้าสู่เนื้อหาของเรียงความด้วยกันหลากหลายวิธีใช่ไหมคะค่ะการเขียนคำนำของเรียงความนะคะมีรูปแบบการเขียนอย่างไรได้บ้างนะคะก็สามารถเขียนส่วนนำของเรียงความด้วยกันหลากหลายวิธีที่จะทำให้สร้างความดึงดูดให้กับผู้อ่านนะคะวิธีแรกเลยเราอาจจะขึ้นต้นคำนำด้วยการเริ่มการยกคำพูดหรือคำคมหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราก็ได้นะคะหรือเราอาจจะเริ่มต้นคำนำด้วยบทร้อยกรองก็ได้เช่นเดียวกันบทร้อยกรองในที่นี้อาจจะเป็นบทร้อยกรองที่เราแต่งขึ้นเองก็ได้หรือบทร้อยกรองที่มีในงานเขียนต่างๆที่ตรงกับเรื่องของเราก็ได้นะคะหรือเราอาจจะนำด้วยวิธีการโน้มน้าวนะคะหรือชักจูงให้ผู้อ่านคล้อยตามไปกับเรื่องของเรานะคะค่ะหรือเราอาจจะขึ้นต้นด้วยการตั้งคำถามหรือข้อความให้ผู้อ่านคิดนะคะชวนให้ผู้อ่านคิดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะต้องการคำตอบจากผู้อ่านเลยแต่ให้ผู้อ่านเนี่ยตอบคำถามด้วยตัวของผู้อ่านเองนะคะเมื่ออ่านเรียงความของเราจบเรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคำนำเราสามารถขึ้นต้นด้วยข้อความที่กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านหรืออาจจะขึ้นต้นด้วยวลีหรือคำที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนั้นก็ได้นะคะที่ตรงกับเรื่องของเราหรือเราอาจจะขึ้นต้นด้วยการให้คำจำกัดความหรือการให้ความหมายของเรียงความของเราถ้านักเรียนเลือกเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใจนักเรียนอาจจะให้ความหมายของคำว่าน้ำใจก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำนำอาจจะขึ้นต้นด้วยการอ่านข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจหรือปัญหาเร่งด่วนของสังคมมากล่าวที่ตรงกับเรื่องของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบวิธีการเขียนคำนำของเรียงความที่จะทำให้เรียงความของเรานั้นน่าสนใจแล้วก็จะดึงดูดเชิญชวนให้ผู้อ่านไปอ่านส่วนต่างๆของเราต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ค
0: ค่ะการเขียนคำนามของเรียงความที่ดีมีลักษณะอย่างไรบ้างคำนามเป็นส่วนหนึ่งของเรียงความเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะของเรียงความถามว่าการเขียนคำนามของเรียงความที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนว่าจะต้องเร้าใจจะต้องใช้ภาษาที่กระชับใช่ไหมคะไม่ยืดเยื้อนั่นเองค่ะคำนำของเรียงความที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็จะต้องมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพราะเป็นส่วนเริ่มผู้อ่านอยากจะอ่านเรียงความของเราต่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้นะคะเชื่อมโยงจากสิ่งที่ชวนอ่านมาสู่หัวข้อหลักของเรียงความนะคะในส่วนนี้เนี่ยไม่ควรมีความยาวเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือยหรือการใช้ภาษาที่วกวนนั่นเองนะคะค่ะจากความรู้ที่นักเรียนได้อ่านจากใบความรู้แล้วก็ที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมต่อไปรอบรู้เปรียบเทียบก็จะให้นักเรียนนำความรู้ในส่วนของคำนำของเรียงความนะคะมาเปรียบเทียบนะคะโดยที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพิจารณาตัวอย่างคำนำของเรียงความที่คุณครูแจกให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบการเขียนคำนำจากตัวอย่างว่าตัวอย่างไหนดีไม่ดีอย่างไรควรพัฒนาหรือ

จุดเด่นอย่างไรนะคะพร้อมอธิบายค่ะจากนั้นก็ให้นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ลงใบกิจกรรมเรื่องรอบรู้เปรียบเทียบนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบคำนำของเรียงความจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2นะคะว่ามีจุดดีจุดเด่นแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาอย่างไรนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบดูว่าตัวอย่างที่1เป็นอย่างไรตัวอย่างที่2เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกันแล้วตัวอย่างไหนควรพัฒนาตัวอย่างไหนมีจุดเน้นนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปในกรอบของตัวอย่างแต่ละกรอบนั่นเองนะคะของกรอบแต่ละตัวอย่างนะคะก็เปรียบเทียบได้เลยค่ะจากความรู้ที่นักเรียนอ่านใบความรู้แล้วก็ที่คุณครูอภิปรายก็จะเห็นว่าคำนำที่ดีต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะสามารถขึ้นต้นด้วยวิธีการใดบ้างนักเรียนลองอ่าน2ตัวอย่างนี้สิคะแล้วก็พิจารณาว่าตัวอย่างใดนะคะที่ดีตัวอย่างใดที่ควรพัฒนานั่นเองค่ะค่ะโดยตัวอย่างที่1ใช่ไหมคะก็จะเริ่มด้วยข้อความแต่ละคนมักมีอาหารโปรดแตกต่างกันออกไปสำหรับข้าพเจ้าชอบรับประทานอาหารประเภทไข่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นขอให้เป็นอาหารที่เกี่ยวกับไข่เป็นพอแต่ถ้าจะให้เลือกแล้วข้าพเจ้าชอบรับประทานไข่เจียวมากที่สุดเพราะหารับประทานได้ง่ายหรือถ้าจะปรุงเองก็ไม่ยุ่งยากนักอันนี้คือข้อความส่วนคำนำตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนลองพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่2นะคะว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างที่2นะคะอาหารเป็น1ในปัจจัย4ที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เพราะอาหารทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงคนเราอาจมีอาหารที่ชอบหลายอย่างแต่อย่างน้อยคงไม่ต่ำกว่า2อย่างเหมือนที่ข้าพเจ้าชอบรับประทานลูกชิ้นทอดมากเห็นทีไรน้ำลายไหลทุกทีไก่ย่างก็ชอบรับประทานกับข้าวเหนียวส้มตำแซ่บอย่าบอกใครแต่อาหารที่ชอบรับประทานมากที่สุดเห็นจะเป็นผัดขิงไม่ว่าจะผัดกับหมูหรือไก่ข้าพเจ้าชอบมากวันไหนคุณแม่ทำให้รับประทานวันนั้นเหมือนพระเจ้ามาโปรดข้าพเจ้าจะรับประทานอาหารได้มากที่สุดคุณแม่มีสูตรการปรุงไก่ผัดขิงที่ไม่ยุ่งยากเลยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรอพิจารณาจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวอย่างใดมีจุดเด่นตัวอย่างใดที่ควรปรับปรุงพัฒนานะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการนำความรู้ในส่วนคำนำของเรียงความมาเปรียบเทียบจากตัวอย่างที่คุณครูได้ให้มา2ตัวอย่างนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะบอกผลของการเปรียบเทียบว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2มีจุดดีและจุดที่ควรพัฒนาอย่างไรนะคะจากการที่เปรียบเทียบแล้ว1กับ2ข้อความใดดีกว่าข้อความใดและแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะจากการที่เรานำความรู้ของการเขียนเรียงความนะคะว่าการเขียนเรียงความที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับใบกิจกรรมรอบรู้เปรียบเทียบนี้แล้วนักเรียนเปรียบเทียบได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับตัวอย่างที่1มีความดีมากกว่าตัวอย่างที่2ครับเนื่องจากตัวอย่างที่1มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายและมีความกล่าวถึงสิ่งที่ตนชอบและกล่าวถึงที่สิ่งที่ตนชอบโดยตรงไม่มีความอ้อมค้อมครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตัวอย่างที่2คือมีความกล่าวถึงอาหารที่ตนชอบแต่มีความอ้อมค้อมมีเนื้อหาที่ยืดเยื้อยาวเกินและไม่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ตนชอบครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือว่าได้ตรงประเด็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อความที่1เนี่ยมีการกล่าวนำโดยการเชิญชวนให้ผู้อ่านทราบโดยทันทีว่าจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะส่วนข้อความที่2หรือตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีการเขียนเกริ่นนำแบบยืดยาวใช่ไหมคะการใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือยกว่าจะนำเข้าสู่เนื้อหาหรือกว่าที่ผู้อ่านจะอ่านแล้วทราบว่ามีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่ออะไรนั้นก็มีเนื้อหาที่ยืดยาวจนเกินไปนะคะลักษณะนี้แหละนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนคำนำของเรียงความนักเรียนได้ว่าการเขียนคำนำที่ดีจะต้องเปิดประเด็นอย่างไรใช้ภาษาไทยและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือการใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือยนะคะกล่าวโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก็จะทำให้เกิดความน่าเบื่อได้นั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมท้าจับคู่คำนำเรียงความนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มจับคู่แถบข้อความรูปแบบการเขียนคำนำกับตัวอย่างงานเขียนคำนำเรียงความว่างานเขียนใดนะคะที่เป็นส่วนคำนำของเรียงความเนี่ยที่ได้รับเป็นการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดนะคะก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะด้วยการที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็แถบข้อความใช่ไหมคะครูก็จะมีแถบข้อความให้กับตัวอย่างคำนำแถบหัวข้อวิธีการเขียนคำนามก็นักเรียนพิจารณาว่าเขียนคำนามรูปแบบใดนะคะเป็นการเขียนคำนามที่กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องก่อนนำเข้าสู่เนื้อเรื่องหรือการเขียนคำนามที่เขียนด้วยการเริ่มต้นเรื่องอย่างตรงไปตรงมาด้วยการกล่าวถึงสาระสำคัญของเรื่องทันทีหรือคำนามที่เริ่มต้นด้วยข้อความที่กระตุ้นความสนใจของผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านเรื่องต่อไปนะคะคำนำที่เขียนด้วยการนำข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจหรือปัญหาเร่งด่วนของสังคมมากล่าวคำนำที่เริ่มต้นด้วยการให้คำจำกัดความหรือความหมายของคำนะคะคำนำที่เขียนด้วยการโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านอยากอ่านและมีความเห็นคล้อยตามคำนำที่เขียนด้วยการยกข้อความที่เป็นคำพูดคำคมคำขวัญบทร้อยกรองบทเพลงหรือสุภาษิตที่น่าสนใจก็จะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนกลุ่มละประมาณ3แถบข้อความนักเรียนก็พิจารณาว่าแถบข้อความที่คุณครูให้นักเรียนแถบข้อความที่นักเรียนได้จะเป็นแถบข้อความของคำนำของเรียงความที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่นักเรียนได้แถบนั้นตรงกับการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดพอเข้าใจไหมคะให้นักเรียนอ่านแถบข้อความแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านข้อความที่กลุ่มตนเองได้รับแล้วพิจารณาได้เลยค่ะช่วยการคิดพิจารณานะคะเป็นกลุ่มก็จะได้ไม่ตรงกันคุณครูก็จะมีแถบข้อความให้ใช่ไหมเป็นกระดาษ A4 นักเรียนก็ดูว่าข้อความนั้นตรงกับแถบข้อความวิธีการใด

ค่ะกิจกรรมท้าจับคู่คำนำของเรียงความก็จะให้แถบข้อความนักเรียนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปนะคะกลุ่มละ2ถึง3ข้อความก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตวิธีการเขียนคำนำจากแถบข้อความที่เป็นตัวอย่างคำนำของเรียงความที่คุณครูให้นะคะแล้วพิจารณาว่าเป็นการขึ้นต้นคำนำของเรียงความด้วยวิธีการใดนะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามานำเสนอนะคะว่าแถบข้อความที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับนั้นตรงกับวิธีการนำการเขียนเรียงความด้วยวิธีการใดนะคะค่ะท้าจับคู่คำนำของเรียงความเริ่มต้นที่แถบข้อความแรกนะคะกลุ่มใดที่ได้รับแถบข้อความที่เกี่ยวข้องกับกุหลาบเป็นไม้ดอกสวยงามชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมปลูกกันแพร่หลายมาแต่ผ่านบ้างกลุ่มข้อความนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการนำเมื่อนักเรียนอ่านครบถ้วนแล้วเป็นการนำด้วยวิธีการใดคะเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของพันไม้กุหลาบนะคะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปค่ะฉันคิดว่าใครหลายคนคงชอบฤดูหนาวในช่วงปลายปีที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนักเรียนคิดว่าข้อความการนำข้อความนำคำนำของเรียงความนี้ด้วยวิธีการใดคะด้วยวิธีการใดกลุ่มใดที่ได้ข้อความแถบนี้คะฉันคิดว่าหลายคนคงชอบฤดูหนาวในช่วงปลายปีที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพราะอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไปขึ้นต้นด้วยคำถามใช่ไหมคะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้อ่านแล้วก็ผู้เขียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคนแล้วคนเล่าที่จากไปเพราะมะเร็งตับสร้างความหวาดผวาแก่ผู้ทราบข่าวเป็นระยะที่จั่วหัวเรื่องแบบนี้ข้อความนี้เมื่อนักเรียนอ่านส่วนนำนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นการนำเรียงความด้วยวิธีการใดคะเป็นการยกคำพูดประสบการณ์แล้วก็การนำเกี่ยวกับข่าวในเกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งตับนั่นเองนะคะมาหยิบยกนำสู่เนื้อหาต่อไปของเรียงความต่อไปค่ะในรอบ1ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหลายเหตุการณ์ทั้งภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิแล้วก็อื่นๆเมื่ออ่านจบแล้วเป็นการนำแบบใดคะเป็นการหยิบยกข่าวนะคะมาเขียนส่วนคำนำต่อไปค่ะ GMO เป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มภาษาอังกฤษเมื่ออ่านแล้วทราบเลยอันนี้ง่ายมากเป็นการนำโดยให้ความหมายหรือคำจำกัดความนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่านักเรียนเป็นคำที่น่าสนใจคำใดประกอบด้วยคำหน่วยคำนักมักมีความหมายไปในทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อื่นๆเมื่ออ่านจบแล้วคือการให้ความหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คงมีหลายคนตั้งคำถามคนเราเกิดมาทำไมเมื่อเจอลักษณะนี้รู้เลยว่าเป็นการนำโดยการตั้งคำถามนั่นเองค่ะค่ะในช่วงชีวิตหนึ่งของทุกคนย่อมมีโอกาสได้พบกับเหตุการณ์อันนี้ก็คือหยิบยกประสบการณ์ของตนเองมาเกริ่นนำนั่นเองนะคะค่ะไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทอง2วีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มอันนี้นำโดยให้คำขวัญ นั่นเองค่ะค่ะสำหรับคนที่เติบโตมาจนครึ่งชีวิตแล้วยังไม่เคยมีโอกาสสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันนี้ก็คือเกริ่นนำโดยการใช้ภาษาอย่างไรคะโน้มน้าวใช่ไหมคะแล้วก็บอกถึงประสบการณ์ของตนเองนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมานำความรู้จากการที่นักเรียนได้ศึกษาความรู้แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันไปแล้วนะคะมาสู่กิจกรรมเปิดเรียงความด้วยคำนำนั่นเองค่ะ

โดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฝึกเขียนคำนำตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะค้นคว้าด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตเอกสารตำราประกอบบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเรื่องเปิดเรียงความด้วยความนำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำนำของตนเองนะคะลงไปในใบกิจกรรมจากโครงเรื่องที่นักเรียนวางไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมาได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการนำความรู้แล้วก็การร่วมกิจกรรมนะคะที่จะเห็นได้ว่าการเขียนคำนำของเรียงความก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดนะคะเปิดเรื่องเข้าสู่เรียงความของเราที่จะดึงดูดผู้อ่านนะคะให้อ่านส่วนต่างๆของเรียงความของเรานะคะที่เปรียบเสมือนประตูบ้านที่คุณครูได้บอกไว้แล้วว่าเราจะพาผู้ชมเข้าไปชมได้ว่าเรียงความของเรานั้นมีอะไรน่าสนใจอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนเขียนคำนำจากการที่นักเรียนวางโครงเรื่องเอาไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะนำเสนอการเขียนส่วนคำนำของเรียงความที่นักเรียนวางโครงเรื่องเอาไว้จากประเด็นที่เราได้ตกลงกันไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอการเขียนส่วนคำนำของเรียงความที่วางโครงเรื่องเอาไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะค่ะตัวแทนก็คือจากกลุ่มที่1นั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนวางโครงเรื่องเอาไว้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนตั้งชื่อเรื่องของเรียงความไว้ว่าอะไรคะ
1: ตั้งชื่อเรื่องของเรียงความนะคะชื่อว่าน้ำใจเล็กน้อยเปลี่ยนสังคมให้ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การวางโครงเรื่องส่วนคำนำนะคะคือการตั้งคำถามหรือประโยคชวนคิดเช่นสิ่งใดที่สามารถเยียวยาสังคมได้โดยไม่ต้องใช้เงินและขยายความคำขยายความของหนูนะคะคือสิ่งใดกันเล่าที่สามารถเยียวยาสังคมได้โดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวคำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนั่นคือน้ำใจเล็กน้อยที่มนุษย์มีให้กันไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้คนแปลกหน้าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางหรือแม้แต่คำพูดให้กำลังใจล้วนเป็นพลังอ่อนโยนที่สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่น้ำใจไม่ต้องซื้อหาแต่มีคุณค่ามหาศาลหากทุกคนในสังคมเริ่มต้นแบ่งปันสิ่งเล็กๆนี้ให้กันโลกของเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับส่วนคำนำของเรียงความของเพื่อนตัวแทนด้วยค่ะก็เป็นไปตามการวางโครงเรื่องที่นักเรียนวางไว้นะคะว่าเป็นการตั้งคำถามแล้วก็เชิญชวนผู้อ่านไปอ่านส่วนอื่นๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเขียนส่วนคำนำที่น่าสนใจ

0: วยเรียงความประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนก็คือส่วนคำนามเนื้อเรื่องสรุปเรียงความที่ดีควรมีความเป็นเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพนะคะซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสารัตถพาหะสำคัญนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความนะคะส่วนเนื้อเรื่องใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนเนื้อเรื่องใบกิจกรรมเรื่องต่อความสร้างเรื่องราวนะคะแล้วก็ใบกิจกรรมเรื่องอ่านงานสู่การพิจารณานั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับส่วนคำนามของนักเรียนไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการเขียนคำนามของนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

0: ก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วนี่สมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหร
3: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆฮะ
3: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
8: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: Okay, everybody, so look at the picture and you need to fill in the right vocabulary. Okay, 1, 2, 3, group 6. Look at the picture first. รวมถึงเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูรูปภาพจาก presentation และหลังจากนั้นให้เติมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับตาม feeling ของรูปภาพที่ปรากฏได้เลย
1: I feel scary when I watch horror movie.
0: Okay, so you say I feel scary or I feel scared.
1: I feel scary.
0: One more time. You say I feel scary or I feel scared.
1: I feel scared.
0: Okay, when.
1: I feel scared when I watch horror movie.
0: Horror movies. Okay, let's check. Or you can say I feel frightened. Very good. I feel frightened when I watch horror movies. Okay. Next, so look at horror movies. Good for it.
2: It is because horror movie are frightening.
0: Very good. Okay. It is because horror movies are frightening. So everybody frightened. Frightened. Okay. Everybody say frightened.
3: Frightened.
0: The word frightened describe the feeling. And what about frightening? Describes the words frightening. Describing.Horror movies, very good. Okay. All right. So now your turn. คุณครูปลายทางสามารถแจกแถบประโยคที่มีชื่อเรื่องว่า this or that ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมาทำกิจกรรมนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 items. So you need to fill in 8 items on the worksheet. Let's do it.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายสาเหตุและแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นคุณค่าและความสำคัญปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องครับณตอนนี้นะครับถ้าในขณะนี้นักเรียนตั้งครรภ์ก็คือท้องนั่นเองถ้าในนักเรียนหญิงตอนนี้เราตั้งครรภ์หรือนักเรียนชายเพื่อนหญิงที่เราสนิทที่เราคบด้วยเกิดตั้งครรภ์หรือท้องขึ้นมาเนี่ยพวกเราคิดว่าเราจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรลองคิดดูนะครับว่าถ้าตอนนี้ถ้าในนักเรียนหญิงเนี่ยถ้าเราอยู่ดีอ้าวฉันท้องฉันตั้งครรภ์ขึ้นมาหรือในนักเรียนชายตอนนี้เพื่อนผู้หญิงที่เราสนิทที่เราคบด้วยเนี่ยตั้งครรภ์หรือท้องขึ้นมาจะรู้สึกอย่างไรและจะจัดการกับเรื่องที่เกิดอย่างไรส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้จะจัดการกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
3: จะรีบบอกผู้ปกครองเพื่อนครับแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกว่าจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบใช่ไหมครับและรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมีใครจะให้เพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับถ้าตอนนี้เราเกิดตั้งครรภ์หรือแฟนเราตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกหรือจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเชิญได้เลยครับ
4: อาจจะให้คำปรึกษาเพื่อนค่ะว่าควรทำยังไงค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับแสดงว่าปัญหานี้เราคิดว่ามันไกลตัวใช่ไหมหรืออาจจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่พอที่จะตื่นเต้นนะครับลองฟังวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนครับถ้าสมมุติว่าในมือของนักเรียนตอนนี้เปลี่ยนจากปากกาดินสอสมุดเป็นเด็กทารกที่เกิดจากเรานักเรียนจะรู้สึกหรือจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีครับเชิญได้เลยครับ
5: เลี้ยงดูเขาอย่างดีไม่ให้เกิดอันตรายครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำตอบที่ครูไม่คิดว่าจะได้ยินจากผู้ชายนะเชิญได้เลยครับ
6: เราต้องเลี้ยงดูเขาค่ะเพราะว่าเขาออกมาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางบ้านเนี่ยเลี้ยงได้ก็แบ่งเวลาให้เขาเลี้ยงแล้วเราก็ไปเรียนแล้วกลับมาเลี้ยงต่อค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับ
7: สั่งสอนเขาและอาจจะสั่งสอนเขาในเรื่องที่เราอาจจะผิดพลาดไปแล้วเพื่อไม่ให้เขาผิดพลาดอีกครั้งครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับสามตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าคนแรกผู้ชายบอกว่าจะเลี้ยงดูให้ดีที่ครูบอกว่าไม่คิดว่าจะได้ยินเพราะปัญหาคุณแม่วัยใสที่เจอมา 70% ผู้ชายจะหายตัวไปโดยไม่แน่ใจว่าจะใช้คาถาหรือมีเวทมนต์อะไรนะครับพอรู้ว่าแฟนท้องปุ๊บผู้ชายส่วนใหญ่จะหายพอเพื่อนเราบอกว่าจะเลี้ยงดูให้ดีใช่ไหมครับนั่นถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับส่วนเพื่อนของเราทั้งคู่เมื่อสักครู่บอกว่าจะเลี้ยงดูใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีบอกว่าจะกลับมาเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ ก่อนเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อนะครับให้นักเรียนลองดูวิดิทัศน์อันนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามอีกสัก 2-3 คำถามนะครับลองชมดูครับ

0: ยังแก้ไอแข็งนึงค่ะ
1: ครับสักครู่นะครับ
2: แม่หนูอยากแก้นี้ค่ะ
0: พลอยทำอะไรลูก
2: ทำไม
0: ออกไปเก็บเดี๋ยวนี้ออกไปเก็บ
2: ก็มันแค่สิ
0: บอกให้ออกไปเก็บรู้เหรอว่ามันคืออะไร
2: ก็
0: อย่าให้เห็นว่าหยิบอะไรแบบนี้มาให้แม่ดู
2: แม่คนรักกันเขาต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
0: ทำอะไรเรื่องของผู้ใหญ่เด็กยังไม่ต้องรู้หรอกแล้วนี่เอาหนังอะไร

0: มาดูเนี่ย
1: ไม่ก็มันเป็นหนังวัยรุ่นนะเพื่อนเขาก็ดูกันอะ
0: เรื่องเรียนอะเคยสนใจบ้างไหมเนี่ยไม่ต้องยุ่งปิดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็อย่าให้แม่เห็นนะว่าดูหนังแบบนี้อีก
1: แต
0: ่อย่าให้แม่รู้ว่าดูหนังเรื่องนี้อีก
1: โอเค
0: เป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนไปเรื่องนี้ไม่ต้องยุ่งจำไว้
2: ก็คือเดี๋ยวเราจะได้รู้เทคนิคการสอนต่อไปเลยแล้วกันเนาะ

0: ชายอยู่หน้าบ้านนี่มันเรียกอะไรทำไมทำแบบนี
1: ้
0: พี่หายไปทั้งวันไปอยู่กับไอ้นี่ใช่ไหม
2: ไม่ใช
0: ่นะออกปากออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันแบบนี้ออกไป
1: แม่หนูยังไม่ได้ทำเลย
0: ไม่ต้องออกไปออกไปสิออกไป
1: แม่ฟังหนูก่อนทำไมมันยังไม่เงียบ
0: แม่ไม่เคยสอนให้ลูกทำแบบนี้ทำไมพลอยทำไม
1: แม่ฟังหนูบ้างดิ
0: พลอยนี่ใช่ไหมที่หายไปทั้งวันพลอยนี่ใช่ไหมพูดสิ

0: ันนั่งเครียดเชียร์คือกันแล้ววะ
1: คืนเขามีอะไรเกิด
0: จริงปะเนี่ย
2: น่าเห็นแกแล้วนะ
0: ไม่ใส่หนังยางปะเนี่ย
1: ไม่ใส่อ่ะ
0: เฮ้ยแกไม่กลัวติดโรคหรอวะ
1: แล้วเขาจะท้องไหมอ่ะ
2: แฟนแกหลังนอกหลังไหนวะ
1: ไม่รู้ว่าน
0: อกแบบไม่ท้องชัวร์
2: เรื่องกังวลหรอกแม่งไม่ท้องหรอกไงจูนก็เคยมาแล้ว
1: เราจะเนื้อใจได้ไงอะ
0: แต่ถ้าแกไม่ชัวร์นะเดี๋ยวแกเอายาคุมไปกินก็ได้เนี่ยเขาเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนเลยเสียดายนะแต่เพื่อแก
1: แล้วมันใช้ยังไง
0: ก็เห็นลูกศรป้าแกก็กินตามลูกศรไปแหละเนี่ยไม่ท้องชัวร์
2: ไม่ท้องหรอก

0: นี่มันอะไร
1: มาจากไหน
0: บอกแม่มาว่านี่มันอะไรพลอยไม่ได้ท้องใช่ไหมลูก
1: หนูท้อง
0: ทำไมไม่ป้องกันทำไมไม่ใส่ถุงยาง
1: ก็วันนั้นมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วหนูก็กินยาคุมแล้วอ่ะพอมีอะไรกันเสร็จหนูก็กินเลยอ่ะ
0: มันใช่ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่ยาคุมฉุกเฉินถึงใช่มันก็ท้องได้อยู่ดีอ่ะแล้วทำไมไม่ถามแม
1: ่ก็หนูถามแม่แล้วอ่ะแม่ก็ไม่เคยบอกหนูเลยอ่ะแม่ก็บอกว่าเด็กไปเด็กไปอ่ะตอนนี้หนูก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกให้กินยาคุมแล้วให้หนูทำยังไงอ่ะ
0: ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ

0: ครับผมก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงในวิดิทัศน์เนี้ยเกิดปัญหาตั้งครรภ์ขึ้นมาสาเหตุเกิดจากอะไรเชิญได้เลยครับ
1: เกิดจากความรู้ในการมีเพศสัมพันธ์ไม่มากพอค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: เพราะคุณแม่ไม่ได้ให้คำปรึกษาในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ว่าต้องป้องกันอย่างไรที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เห็นมียกมือเพิ่มอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่าไม่ได้รู้วิธีป้องกันหรือวิธีคุมกำเนิดที่ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเมื่อตั้งคำถามขึ้นมาก็มีแต่คนบอกว่าไว้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับส่วนนักเรียนครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้ามีข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้นักเรียนจะไปปรึกษาใครดีลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าจะทำกันอย่างไรส่วนของพวกเรานะครับคือที่เพื่อนให้ความเห็นมาทั้ง3คนสรุปได้ไหมว่าทั้ง3คนเนี้ยความหมายของเขาคืออะไรความรู้นะครับในการคุมกำเนิดและจัดการชีวิตของเราเองนะครับทีนี้การตั้งครรภ์นักเรียนคิดว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรเชิญเลยครับ
4: ตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากครับใครมีความเห็นต่างไหมครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพื่อนบอกว่าตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่าอย่างไรครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับทีนี้ลองมาดูต่อว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยหากเราแต่งงานแล้วหากเราแต่งงานแล้วนะครับแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่หรือยังมีใช้คำว่ายังไงดีผู้ใหญ่เหรอมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วนะครับที่จะมีครอบครัวแต่จะเนื่องด้วยเศรษฐกิจหรือใดๆก็แล้วแต่เราคุยกันแล้วอ่ะผู้ชายผู้หญิงคุยกันว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วฝ่ายหญิงเกิดท้องหรือตั้งครรภ์ขึ้นมาอันนี้ถือว่าตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือไม
5: ่ใช
0: ่ใช่ทุกคนใช่หมดเลยใช่หมายถึงไม่พึงประสงค์หรือพึง

0: ทุกคนให้ความเห็นเหมือนกันว่ามันไม่โอเคใช่ไหมครับไม่พึงประสงค์นะแล้วทีนี้นอกจากตัวอย่างในวิดิทัศน์แล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุหรือพฤติกรรมใดหรือมีอะไรอื่นๆอีกไหมที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เชิญได้เลยครับ
1: ความอยากรู้อยากลองครับ
0: อยากรู้อยากลองโอเคครับขอบคุณมากครับนอกจากอยากรู้อยากลองแล้วมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอย่าลืมนะครับทุกๆคำถามลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับเชิญเลยครับ
2: เกิดจากการที่มีวุฒิภาวะที่ไม่มากพอครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับ
3: เกิดจากความประมาทและไม่ระวังค่ะ
0: เกิดจากความประมาทไม่ระวังโอเคครับมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญเลยครับ
4: ความคิดและความรู้ยังไม่มากพอค่ะ
0: ความคิดและความรู้นะครับครับผมมีใครอีกไหมครับเชิญเลยครับ
4: ความคึกขนองค่ะ
0: ความคึกขนองครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับนอกจากด้านความรู้แล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับทีนี้นะครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากสองบุคคลก็คือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับทีนี้สาเหตุจากฝ่ายชายก่อนนะครับอันดับแรกอยู่หอพักตามลำพังทำไมถึงบอกว่าอยู่หอพักตามลำพังแล้วถึงอันตรายไม่มีคนคอยดูแลหรือควบคุมนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ในวัยไหนวัยรุ่นวัยอยากรู้อยากลองวัยคึกขนองนั่นเองข้อที่สองก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เราควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้น้อยลงนะครับ 3. ไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก็คือเมื่อสักครู่ที่เพื่อเราได้แลกเปลี่ยนกันไปนะครับ 4. พฤติกรรมการเรียนแบบจากกลุ่มเพื่อนหรือสื่อต่างๆอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราต้องการอะไรจากเพื่อนต้องการการยอมรับการสนใจจากเพื่อนฉะนั้นเมื่อกลุ่มเพื่อนบางคนทำอะไรที่แปลกแยกไปเราก็อาจจะมีการทำตามนั่นเองนะครับและข้อที่5ขาดความรักเอาใจใส่จากครอบครัวครอบครัวครูเคยบอกแล้วว่าครอบครัวสำคัญไหมครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของเรานะครับฉะนั้นการที่เราได้อยู่ใกล้กับครอบครัวและมีการพูดคุยกับครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าผู้ปกครองผู้ปกครองเราเคยได้ยินไหมฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเคยไหมครับแล้วพวกเราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หนูอาบน้ำเย็นฉะนั้นผู้ปกครองไม่ได้หมายความว่าเขาอาบน้ำร้อนอะไรมาก่อนแต่หมายถึงเขาผ่านประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีมาก่อนนะครับผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้มากกว่าเราหรอกในบางเรื่องนะครับอย่างเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยพวกเรามีความรู้มากกว่าผู้ปกครองแต่ประสบการณ์ชีวิตนะครับเราฟังผู้ปกครองไว้บ้างก็ดีนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่มาจากเพศชายอันนี้สาเหตุที่มาจากเพศหญิงนะครับอันแรกพฤติกรรมเรียนแบบจากกลุ่มเพื่อนหรือสื่อต่างๆเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับ2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นไหมเป็นสาเหตุได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย3อยู่ห้องพักตามลำพังไม่มีผู้ปกครองดูแลอันนี้ก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสาเหตุเหมือนกันเลย4ไม่มีความรู้นะครับเรื่องการป้องกันและ5ขาดความรักความเอาใจใส่อันเนี้ยทั้ง2สาเหตุขอโทษครับทั้งประเด็นผู้หญิงและผู้ชายสาเหตุใกล้เคียงกันต่างกันแค่เรื่องไหนมากเรื่องไหนน้อยเท่านั้นเองก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะครับของพวกเรา

0: ควรระวัง5เรื่องนี้ไว้มากๆนะครับทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยหลักๆเอาหลักๆนะครับจริงๆอ่ะครูเชื่อว่าถ้ามีเวลาพวกเราน่าจะบอกได้เยอะแยะแต่หลักๆก็คือมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเปิดโอกาสแก่ตนเอง2เปิดเผยอารมณ์ทางเพศ3ความเชื่อทางเพศที่ผิดและ4สถาบันครอบครัวนะครับอันดับแรกลองมาดูก่อนว่าเปิดเผยอารมณ์ทางเพศครูไม่ได้หมายถึงว่าเราเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแต่คำว่าเปิดเผยอารมณ์ทางเพศในที่นี้อาจจะหมายถึงสื่อด้านอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวหรือพฤติกรรมของเราที่อาจจะไปเปิดเผยมากเกินไปนะครับหรือการที่เรามีการพูดจาที่พวกเราใช้คำว่าอะไรอะทีเล่นทีจริงล่อแหลมใช่ไหมหรือถ้าคำโบราณก็จะใช้คำว่าหมาหยอกไก่นะครับพวกนี้คำพูดหรือพฤติกรรมต่างๆอาจจะบอกถึงลักษณะอารมณ์ของเราได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วเขาอาจจะใช้โอกาสนี้ทำเรื่องที่ไม่ควรกับเราเลยและเลยเถิดไปเป็นปัญหาอื่นๆได้นะครับข้อต่อไปนะครับความเชื่อทางเพศที่ผิดใครพอจะมีความเชื่ออะไรแลกเปลี่ยนกันได้บ้างไหมเชิญได้เลยครับ
1: ความเชื่อที่ว่าไม่ควรยุ่งกับผู้ชายเลยไม่ควรมีเพื่อนเลยค่ะเพื่อนที่เป็นผู้ชายอย่างนี้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับโอ้อันนี้ก็คือว่าดุดันไปนะที่จะไม่ให้มีเพื่อนต่างเพศเลยใช่ไหมเชิญได้เลยครับ
2: ความเชื่อที่ผิดก็คือการเชื่อว่าการหลังนอกจะทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
3: การไปเที่ยวหรือเดินทางกับเพศตรงข้ามครับ
0: แล้วจะทำให้ท้องหรือว่ายังไง
3: อันจะทำให้มีความเสี่ยงได้คร
0: ับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับมีคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะที่เพื่อนตอบทำไมเวลาเที่ยวกับอะไรนะเพศตรงข้ามทำไมถึงห้ามสิ่งเร้าต่างๆที่จะมากระตุ้นเราเนี่ยมันมีทั้งรูปกลิ่นสัมผัสถ้าเราอยู่ด้วยกันกับผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันจำได้ไหมเราเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราเคยคุยแล้วว่าถ้าอยู่กันที่สนามบอลผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ด้วยกันในสนามบอลจะมีความรู้สึกอะไรไหมไม่มีสิรู้สึกร้อนใช่ไหมล่ะเราจะไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อยู่ในที่แสงน้อยอากาศเย็นแล้วผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เราคิดว่าเราจะรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามบอลไหมฉะนั้นเขาในที่นี้หมายถึงพวกครูหรือผู้ใหญ่จะเกิดความกังวลกันว่าไม่ควรให้อยู่กันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือใครจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: การกินยาคุมปกติกับการกินยาคุมฉุกเฉินเหมือนกันค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจเอางี้เดี๋ยวเรื่องการคุมกำเนิดเดี๋ยว EP หน้าชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวครูจะเพิ่มเรื่องการคุมกำเนิดไปให้เราด้วยนะครับเราจะได้รู้กันว่าการคุมกำเนิดมีแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับส่วนทีนี้ความเชื่อที่ผิดนะครับจริงๆแล้วความเชื่อมันมีหลากหลายใช่ไหมแล้วแต่ช่วงวัยช่วงเวลานะครับอะไรที่เราคิดว่าเป็นการบอกต่อกันหรือไม่ชัวร์หาข้อมูลก่อนนะครับอีกเรื่องนึงสถาบันครอบครัวเราเคยคุยแล้วว่าปัญหาครอบครัวเป็นยังไงสำคัญใช่ไหมครับเพราะเป็นจุดเริ่มต้นการที่เรามีจำได้ไหมคำว่าเจตคติเรามีทัศนคติเจตคติในเรื่องเพศ หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องเพศอันดับแรกเกิดจากไหนใช่ครับเกิดจากการที่ได้รับการเลี้ยงดูและถ่ายทอดจากครอบครัวฉะนั้นเมื่อมีปัญหาใดๆนะครับบุคคลแรกหรือกลุ่มคนแรกที่เราควรจะต้องปรึกษาคือใครดีครอบครัวนะครับแต่ถ้าผู้ปกครองบางท่านบางครอบครัวไม่สะดวกใจที่จะคุยกันเรื่องนี้ปรึกษาใครต่อปรึกษาได้นะครับทั้งครูครูกฤษณาก็ได้นะครับทีนี้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับปัญหาแรกก็คือด้านร่างกายสุขภาพนะครับปัญหาต่อไปปัญหาด้านจิตใจสุขภาพจิตนะครับข้อที่3คือปัญหาด้านครอบครัวและสังคมและข้อสุดท้ายมันจะกลายเป็นปัญหาระดับชาตินั่นเองนะครับลงมาดูกันต่อว่าด้านสุขภาพกายนะครับจะเกิดภาวะเรื่องของโภชนาการนะครับเพราะแม่จะต้องทำยังไงกับลูกทำการเลี้ยงดูโดยที่เราใช้นมใช่ไหมเราให้นมลูกสารอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปที่ไหนก็จะผลิตเป็นน้ำนมฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของโภชนาการได้นะครับภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สำคัญก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงและเบาหวานนะครับอันนี้คุณแม่เราหลายๆคนเข้าสู่ช่วงนี้แล้วเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งการคลอดก่อนกำหนดนะครับและเสี่ยงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวคุณแม่เองหรือลูกที่จะเกิดมาก็ตามนะครับเพราะเนื่องจากภาวะทางร่างกายของเราเนี่ยไม่พร้อมนะครับยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่แล้วเราไปทำให้มันทำงานก่อนเวลานะครับก็อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนอีกด้วยนะครับปัญหาด้านจิตใจนะครับสุขภาพจิตปัญหานี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาของป้าข้างบ้านที่จะส่งผลมากับเรานะครับก็คือปัญหานี้จริงๆมันเป็นปัญหาของใครปัญหาของเราใช่ไหมครับของครอบครัวเราแต่ก็จะมีการป้าข้างบ้านใช่ไหมลุงข้างบ้านและจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเราให้สุขภาพจิตเราเสียนั่นเองนะครับหรือข้อที่2อันนี้เกิดจากครอบครัวอาจจะเป็นฝ่ายเราเองไม่ยอมรับหรือครอบครัวฝ่ายชายนะครับหรืออาจจะทั้ง2ครอบครัวเลยก็ได้แต่ถ้าเราเจอครอบครัวที่ยอมรับและช่วยเลี้ยงดูก็ดีไปนะครับข้อต่อไปคือกังวลกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นอนาคตตัวเองอาจจะขาดโอกาสในการเรียนหรือกังวลว่าลูกเกิดมาแล้วเราตอนนี้เรายังไม่พร้อมเราจะจัดการกับลูกจะดูแลลูกอย่างไรนะครับต่อไปด้านครอบครัวและสังคมนะครับอันดับแรกคือด้านเศรษฐกิจอย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยวัยทำงานถ้างานของเราบางคนเอาของผู้ปกครองบางท่านดีกว่าเมื่อตั้งครรภ์เขาให้หยุดกี่เดือน
4: 3 เดือน
0: รัฐบาลแจ้งว่าต้องมีเงินชดเชยไหมจะต้องได้ชดเชยใช่ไหมแต่หลายบริษัทหรืองานบางประเภทเห็นไม่ต้องคลอดไม่ต้องรอคลอดนะครับบังคับหรือแอบบังคับให้ถึงขั้นลาออกเลยก็มีนะฉะนั้นมีปัญหามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไหมแล้วถ้าสมมุติเราอยู่ในวัยเรียนเราอุ้มท้องอยู่เราจะมาเรียนก็มีปัญหาขาดโอกาสในการเรียนนะครับปัญหาด้านครอบครัวที่ครูพูดไปว่ามีเพื่อนผู้ชายเราบอกว่ารับผิดชอบใช่ไหมแต่ปัญหาหลักจริงๆอ่ะที่เพื่อนรับผิดชอบพอดีแต่สิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันคือเมื่อผ ู้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ปุ๊บไม่รับผิดชอบฉะนั้นมันก็จะมีหรือบางคู่อาจจะไม่ได้รักกันนะครับแค่คึกขนองอยากรู้อยากลองแล้วพอเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมามันเลยทำให้เราไม่ได้อยู่กันด้วยความรักฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเลยเกิดการหย่าร้างแยกกันอยู่นั่นเองนะครับแล้วพอหย่าร้างเด็กออกมาเป็นยังไงลูกรู้เรื่องอะไรด้วยไหม
4: ไม่ร
0: ู้ก็ต้องมารับกรรมในสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้นั่นเองนะครับต่อไปปัญหาระดับชาติปัญหาระดับชาติเนี่ย เวลาเราคลอดลูกรัฐบาลก็จะมีเงินชดเชยมีเงินตัวนู้นตัวนี้มาให้นะครับทีเนี้ยเงินเหล่านี้ลองคิดดูนะเรามีคุณแม่วัยใสปีหนึ่งเป็นแสนคนนะครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายเยอะมากถ้าเงินส่วนนี้ไปบำรุงด้านอื่นแต่ครูไม่ได้บอกว่าไม่ให้ดูแลคุณแม่วัยใสนะคุณแม่วัยใสเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงคุณแม่วัยใสเราไม่ได้เป็นคุณแม่วัยใสนะครับเงินที่แทนที่จะมาดูแลเราอะเอาไปพัฒนาการเรียนของเราเองก็ได้หรือไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ถูกต้องไหมครับฉะนั้น เลยเกิดเป็นปัญหาระดับชาติรวมไปถึงการทำแท้งนะครับเมื่อทำแท้งทำแล้วไม่ได้หายในทันทีนะครับทำแท้งแล้วยังส่งผลระยะยาวกับคุณแม่และมีเรื่องค่าใช้จ่ายตามมาอีกด้วยนะครับและที่สำคัญทารกหลายเคยได้เห็นข่าวไหมมีเด็กตัวเล็กๆโดนทิ้งอยู่ในถังขยะโดนทิ้งในพุ่มไม้แล้วนักเรียนคิดว่าเกิดจากผู้ใหญ่หรือคุณแม่วัยใสล่ะ
4: แม
0: ่
4: ว
0: ั
4: ยใส
0: ใช่ส่วนใหญ่นะครับมาจากแม่วัยใสฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อไปคือเราจะมีเด็กกำพร้ามากขึ้นเราจะต้องมีการดูแลน้องๆเหล่านั้นมากขึ้นอีกรวมไปถึงเป็นปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูนะครับในอนาคตเลยทำให้มีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าบางคนบางครอบครัวมีการแอบไปทำแท้งถูกกฎหมายไหมผิดกฎหมายเพราะว่าเท่ากับเป็นการฆ่าหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะครับครูถึงถามว่าเด็กที่อยู่ในท้องเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหมไม่เกี่ยวนะครับจะต้องมารับกรรมใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติเราแอบไปทำแท้งนะครับหรือมีการทำแท้งขึ้นมาเนี่ยจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงในคุณแม่นะครับแผลภายนอกเราเป็นแผลภายนอกรักษาได้ไหมง่ายได้ง่ายแต่แผลภายในรักษายากหรือง่ายอาจจะต้องมีการผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับ2นะครับมีสัญญาณของการติดเชื้อเมื่อเป็นแผลบอกแล้วว่าเป็นแผลภายนอกมันดูแลง่ายแผลภายในนะครับไม่ว่าจะในช่องท้องในมดลูกในส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยมีการดูแลยากฉะนั้นจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับข้อต่อมาปวดนะครับปวดท้องคือปวดบริเวณมดลูกนะครับคือถ้าเราปวดหัวเนี่ยกินยาพารายาแก้ปวดหายแต่ถ้าปวดที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เนี่ยและใกล้เส้นประสาทและมีเส้นประสาทเยอะมากด้วยเลยทำให้ยิ่งเราปวดมากขึ้นไปอีกนักเรียนผู้หญิงของเราเคยมีการปรึกษากันเรื่องปวดท้องประจำเดือนใช่ไหมปวดมากไหมครับเราปวดมากฉะนั้นปวดจากการทำแท้งมากขึ้นไปอีกเยอะและปวดเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับข้อสุดท้ายเหนื่อยเพลียคืออาการแทรกซ้อนนะครับไม่ว่าจะคลื่นไส้หรืออื่นๆอีกจริงๆมีอีกเยอะอาการและภาวะแทรกซ้อนแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นการทำแท้งจะด้วยข้อไหนๆก็แล้วแต่ส่งผลต่อคุณแม่ในระยะยาวด้วยนะครับต่อไปเป็นใบงานที่1 นะครับใบงานครูให้ไปแล้วเห็นไหมครับ และแนบใบความรู้ไปให้แล้วด้วยลองหาข้อมูลนะครับ

แล้วลองทำกันดูนะครับก็คือใบงานที่1เนี่ยให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้านต่างๆและเขียนวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันการตั้งครรภ์นะครับลงมือได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
2: ครับ
0: สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเสร็จไหมเอ่ยลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับว่าของนักเรียนที่อยู่ปลายทางกับของห้องต้นทางของเราเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วครับมีไหมกลุ่มที
2: ่
0: 5อ่ะเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
3: ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะด้านร่างกายคืออาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะภาวะแทรกซ้อนเช่นความดันโลหิตสูงค่ะหรือว่าอาจมีการคลอดก่อนกำหนดและทำให้เด็กทารกในท้องเสียชีวิตได้ค่ะด้านจิตใจและอารมณ์นะคะอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจถูกประณามและอาจโดนครอบครัวฝ่ายชายหรือฝ่ายตนเองไม่ยอมรับได้ค่ะด้านครอบครัวนะคะคือถูกกดดันจากครอบครัวสังคมกีดกัน

0: โดนนินทาว่าร้ายหรือทำงานอยู่อาจทำให้ตกงานได้ค่ะวิธีการป้องกันนะคะ 1. ป้องกันทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยค่ะไม่นำตนเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออันตรายควบคุมตนเองให้ได้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้หักห้ามตนเองไม่ได้ค่ะควรปรึกษาแพทย์ผู้ปกครองครูไม่ควรเก็บไว้คนเดียวค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับมีกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอไหมครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ
2: ด้านร่างกายนะคะเกิดโรคต่างๆภายในร่างกายและเกิดบาดแผลต่างๆก่อนวัยอันควรค่ะพบว่ามีอายุยังน้อยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อแม่และลูกค่ะด้านครอบครัวและสังคมนะคะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวค่ะด้านจิตใจและอารมณ์นะคะการวางแผนรักสนุกความรู้ไม่ถึงการความประมาทถูกล่วงละเมิดทางเพศสร้างความวิตกมีผลต่อการตั้งครรภ์ในฝ่ายหญิงเข็ม2เข็มวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เพื่อใช้การปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 1. การใช้ถุงยางอนามัย 2. ยาคุม 3. ฝังยาคุม 4. ห่วงยางอนามัยแล้วก็ 5. ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของกลุ่มที่5และกลุ่มที่3นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับของนักเรียนมีแนวคิดเหมือนของเพื่อนหรือเปล่าครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับวิธีการนะครับการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ดีที่สุดก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่นะครับเมื่อถึงเวลาอันควรเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็ควรจะมีการวางแผนครอบครัวที่ดีนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับ 2. ใบความรู้ที่2เรื่องการคุมกำเนิด 3. ใบงานที่1เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการคุมกำเนิดนะครับ 4. กระดาษโน้ตนะครับหรือกระดาษ A4 หรือแล้วแต่ความเหมาะสมบริบทของโรงเรียนของนักเรียนและคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระ

0: พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับการออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีสีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหฤปุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสัมฤทธิ์ขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวสสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีสีหฤปุญชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่แบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติยนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นมีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวะ

ป่านิโมกขังสุขังอัทธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายควานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปางนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

และในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจําใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคน
ถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทําร้ายด้วยสัตว์ราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียด
คนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักคำภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไวหมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่าง เร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการผสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งจำง่ายๆนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนอนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าภัยนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะเพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะเพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะ ม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอหานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งนึงค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะงองัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเนื้อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล นะคะยังไง

ไทยเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะยอยุงเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้ฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนเขียนแบบนี้นะคะเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮือนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอพึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือผอพึ่งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอพึ่งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอาค่ะปอป๋าค่ะสระอานะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระอ้อค่ะสระอ้อเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระอ่อในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม่ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าล้มสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะ

0: สระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเปเพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม่ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปอนยุกโทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยทอถุงค่ะนะคะนี่คือทอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือทอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าไพ่น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: คอยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่ฮู้เลยคอยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี่ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้เจ้าเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี่แม่นบ่ล่ะเป็นตาย่านแท้ๆเฮือนซ่านเป๋เพหลายหลังยังแปลงบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบข้อให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซ่านสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าเป็นตะหัวเนาะ
1: แม่นหวา
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพ่อทั้งพายุทั้งน้ำท่วมนั่นแหละ
1: อยากพ่ออย่างชนะ
2: แนวอยากพ่อกับบ่มาน้อ
1: แม่นหยังล่ะ
2: แล้วเดี๋ยวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่ 2หา3มื้อต่อหน้านี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหน้านี้ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทย

0: าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่นำเฮ็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะหู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อต่อหน้านี้2หา3มื้อต่อหน้านี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเซียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำและ

ยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์

0: นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี
1: ้
0: รวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที
0: ่
1: เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
1: ี
0: ่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
1: ับ
0: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ทั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คนนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็นสนามการค
0: ้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็น

0: อาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่ไหมครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ
0: ครับ
1: คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โออาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: พหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึง

0: ในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนน
1: ี
0: ้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: C นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้

0: ช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
1: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
0: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
1: ม
0: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้องเมดอินประเทศไหนอย่างเดียวนะครับ จะต้องเมดอินอาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต่ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักษณ์และรสนิยม
1: แห่ง
0: ใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกจากจะเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
1: ็
0: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่า

0: ใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศนะอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการณ์จริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมาอะไร
1: ก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือภาคหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหล
0: ีใต้
1: ทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
1: โอ
0: ้เขาเรียกว่า
1: ท
0: ำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway No.2 เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของ เมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา
1: oh,
0: อินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับ mm. และขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยพูดง่าย

0: โลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร
1: ์ค่ะสวัสดีครับคุณปิรัญญา
2: ครับ
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานม
0: ี
1: ตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกม
0: ัน
1: เจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐท
0: ุ
1: กด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
1: คุ
0: ณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่
0: ม
1: ีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่พูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหร
0: ือ
1: รักษาตัวต่อต้านเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากป
0: ั
1: ญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือไ ที่นี่เราเป็นปัจจัยการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country
0: ในภูม
1: ิ
0: ภาค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
0: ่
1: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้1ก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกัน2สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
0: ไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
1: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง

0: ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนะเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐและพร้อมกับนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่สองสมัยรัชกาลที่สองเสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วนั่นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในเทศกาลนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่สองมีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกาครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่ง นักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอยากจะสอบทัดทางสถานเอกอัครราช

0: ทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
1: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
0: ่
1: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
0: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
1: ตอนนี้มีว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
0: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
1: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
0: ์
1: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
0: ่
1: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
0: ้
1: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
0: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
1: แล้วคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
0: ัน
1: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง

0: รายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ขอบคุณนะครับคุณปิ่นที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อ

0: หรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สร้าง
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right ถึง20ปีหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิแล้วเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย

0: อย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ยเพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเดซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกะลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิรินจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10+1อาเซียน
1: ซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2 ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรั้วห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไป

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicine, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากากากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติของจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะ

ไอ้กับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนักเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมานะครับเสียงจะเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบาบะต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาอะต่อมาดาดาดาดาดะดะต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียง

ห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสําคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคําว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สําคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมิงโฮจิมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงะหงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวh กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจําให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมะขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัว e นะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจัวเดือเสีย
นะครับ

0: กฎข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดี่ยวครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคออาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเออเมอเอมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเออเมอเอมหอยเอมนะฮะต่อมาสละพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเออเหมอเอิมเธอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเออเหมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาฮวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกอเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอเตอเอเตนต่อมาเลอาลาหุยันลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมฮ่มในแอมก่อเบิ่นคง
1: ไก่ซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฟ้าจิหอยแอมลาโฮมใน

0: em có bận không? Chị sẽ rủ em đi mua sắm ở chợ.
1: Xin lỗi chị, em nghe nhầm rồi. Hôm nay em rảnh.
0: Nếu thế thì chúng ta đi luôn nhé.
1: Vâng ạ.
2: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
3: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ4,000กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการ นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัด เมืองหลวงของฮานอยนะครับ เมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้ นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน4,000กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณ1,000กว่าปี
2: โอ้โหนานมากค่ะ
3: ครับดังนั้นทําให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
2: คล้ายๆกัน
3: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีน1,000กว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
2: ะ
3: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
2: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
3: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
2: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
3: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีน1,000กว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16-17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
2: ์
3: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนในที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมแล้วก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนามนะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
2: อีกรอบหนึ่ง
3: อีกรอบหนึ่งหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับ1,000ปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะของกันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
2: รอบนึง
3: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเบินฟูได
2: ้
3: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
2: ้
3: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขทันทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
2: ้
3: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
2: ้
3: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
2: ม
3: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลอง

ค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้

0: ว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
1: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
0: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลย
1: ใช่ครับ
0: โอเรนมัน
1: โอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโอแล้วที่สอง잘지냈어요สบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโซโย
0: ใช้จีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ทำดีสบายดีไหมเน่ชัยจีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเน่ชัยจีเนส
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ชัยจีเนส
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสตอยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสตอยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสตอยทานข้าวหรือยังค่ะ
0: ชิกซาฮาชอสตอย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโด잘지냈어요
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดี나도잘지냈어요ได้ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่ซีเรียสใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนแต่ก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชายจีเนสโตยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็อัตโตเกจีเนสโตย
0: โอตโตเกจิเนสโย
1: ใช่ค่ะจิเนสโยกับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: โอตโตเกก็เป็นอย่างไรแล้วก็โอตโตเกจิเนสโยเป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจูผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีออฟซอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
0: 그 문 소소.
1: 차이가 차이가. 디 가. 별일 없어요.
0: 별일 없어요.
1: 차이가 또다이 라이브 가. 좀 바빴어요. 아주 바빴어요. 별일 없어요.
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 시도 잘 지냈어요? 시도 잘 지냈어요? 시도 잘 지냈어요? 시도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอโซโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่
1: ค่
0: ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีเกเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันนี้จูมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมอันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสซอย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพ็กเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพ็กเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์

0: 마담이 예 잘까요라가 양첸 안녕하세요 라우 차이보 이참에가 아니 잘갑콘 투아빠이 때와 감사수파 다 잘갑푸안 아유 타오깐 로와 아유 노이가 라오고 자이 안녕 고다이카 노안
1: 찬찬, 와,
0: 잘가
1: 안녕.
0: 한국어 안녕 고마사와띠 바사까
1: 돌리,
0: 우리 안니
1: 시그레이타,
0: 알카
1: 라오,
0: 자
1: 헤어.
0: 레고 군뚠 꼬 잘갑푸안 로와 자이갑 아유 노이과 군뚠 꼬 자이 안녕 다이러이가 레오 안녕히 계세요 깝 안녕히 가세요 유디디나카 유 빠이디디나카 아니고 하이펜 산산 로와 잘가 빠이디디나
1: 잘가? 산티안이 엥.
0: 가 잘가 그리고 유디디나 잘 있어
1: 샤유카 갑 샤유서
0: 잘가
1: 송 캄니 거그
0: 잘가
1: 빠리디나 갑 유리디나
0: 잘
1: 쿠간
0: 잘
1: 멤버 서 크루니 나갑
0: 잘가 고 잘가 고 안녕히 가세요 잘 있어 갑 안녕히 계세요
1: 계세요
0: 밴쿠브 갑 수팝 루와 탐마다 잘갑 어프안
1: 갑
0: 안녕니까 레오고 안녕히 주무세요 라트리 사왓 안녕히 주무셨어요 아룬 사왓 제메가 아니 감사 수팝마 대와 잘갑 푸안푸안 잘자 갑잘 잤어 니 산산
1: 싼 막, 래.
0: 산마카 레오 또 빠이 안또 만나요 포카마이카 다음에 뵙겠습니다 고 푸산산 그 다음에 봐 대와 아니 똥 라왕 두아이나 가 아니 코 삼칸 그와 콩가올리 납티 르앙 아유막막 두아이카 타하와 저 콘티 아유막가 라오라오 똥감 수팝 두아이
1: ครับหมาย
0: ก
1: คว
0: ำ
1: ามว่าคําที่อาจารย์แนะนําไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่
0: ค
1: ไอ้
0: ่ะ
1: ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้น
0: ใช
1: ห้า
0: ่
1: มเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อนป่ะ
1: เป็
0: แล
1: น
0: ้ว
1: ก
0: ก
1: ล
0: ็
1: างๆไว้ดีที่สุดอย่
0: ใ
1: า
0: ช
1: งน
0: ่
1: ้อยสุ
0: ค่
1: ภ
0: ะ
1: าพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุ
0: ใ
1: ภ
0: ช
1: าพ
0: ่
1: กับคน
0: ค
1: อื
0: ่
1: ่
0: ะ
1: นนะครั
0: ใ
1: บ
0: ช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย์
0: มีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะ
1: ฮะ
0: ขอบคุณค่ะคือว่าโคมับสมิดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับสมิดานี่สองแบบนะคะคำซ่าฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำสาหัมนีดา
0: ใช่
1: ใช้
0: ค่ะ
1: ต่างกันยังไงครับ
0: คำซ่าฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้ว
1: ค
0: แ
1: ร
0: ต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ว่าโคมับสมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะก็เรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำสาหัมนิดาก็ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับสมิดามากกว่าค่
1: แ
0: ะ
1: สดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้คมับสุมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: ขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมนิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมนิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมนิดามาจากภาษาเกาหลีแท้
1: ดั้งเ
0: ๆ
1: ด
0: โบ
1: ิม
0: ราณ
1: เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุก
0: ท
1: ว
0: ั
1: ั
0: ้
1: น
0: ง
1: นี้ก็จะใช้เซซงคำมิดากับมิอานฮัมนิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: ส
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: แบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: ไม่ต้องระวังนะครับสา
0: ก็
1: มารถใช้ได้เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
1: เกินชั้นสุนิดา
0: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครั
0: ขอบ
1: บ
0: คุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง Try Out

0: 맛있어요?
1: 네, 맛있어요.
0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะต้องเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงจะเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนอื่นก็เข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดผมไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting why
2: the colorThe color and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty,
2: durian
0: dirty. Oh, smelly.
2: Durian is a bit smelly.
0: durian. Uh-huh.
2: Durian smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, contact now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สีเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when he people want to join the wire here in the main
1: Oh, this is the main
2: cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.

0: Can I open? No.
1: No, no, you can't.
0: Cannot?
1: You can't open like that.
0: Oh, couldn't. Can't open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
2: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
0: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะ6ริงกิตถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
2: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
0: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า what is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
2: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
0: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะ
3: นั่นต้องเล่นวัด
0: อืมยินดีครับยินดี
3: ขอขอบคุณท่านนะจะมาไ
4: หมเย้ไปเลยจ้
3: าปลาต้องเล่นวัดนะต้องกับเยอะ
0: ปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมั้ยไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คุณนะสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเจออันนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปคมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
5: ร้าน
0: โอ้คำตอบให้เด้อเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะตัวนี้ออกมาโอเค try no no okay oh, okay man okay now woman now how much
5: 8 ringgit
0: ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะทะเลมาคาซี
5: ่ yeah.
0: มาซามาโอเคครับ
2: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮิโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
0: I'm local. Oh, local?
6: KL.
0: Here? KL. may I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
5: It's true.
0: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
5: No. We are not confused because we are friendly.
0: Okay, all friendly.
5: No argument, nothing.
0: Oh, nothing.
5: If we got a festival, they come to the village, they come to our house, celebrate all everything. Mm-hmm. We like brothers.
0: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
5: So if the Ramadan, we went to that place, like brothers also.
0: Oh, that's good. Conducive Malaysia.
5: So this is a central market.
0: Peaceful. Okay, here.
5: Yeah.
0: Okay, thank you. Great.
5: Sabadika.
0: Sabadika. Sabadika. Bye. นี่ใส่ดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: แถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตรู้จักไหมคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นคิดไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow hole you know this
2: just
0: meaning
2: warning
0: oh okay and just warning
2: red light free warning so
0: oh for walking
2: yeah for walking
0: ah okay so something like a signal
2: kind of yeah.
0: ah okay oh thank you very much
2: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตอนนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมารถมานะครับแล้วผมยืนตอนนี้ยืนตอนนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นอีกขั้นบนยืนตอนนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้ไม่ต้องทำแล้ว
1: สบาย
0: นี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคุณฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยพวกคุณรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, actually, this store is new store.
0: New store. New open.
3: New opening is yesterday.
4: First store in Asia.
0: Oh, first
4: store in Asia.
0: Oh, that's why so many
3: queue.
0: ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะคะนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆให้ไหมฮะคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปา
2: อันนี้อะไร
1: อาปา
3: โรโป
1: โปโรโปโปโรโป for eating อาปา
3: โปโรโป
1: โปโรโปโปโรโกนะครับเรียกว่าโปโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี้
0: อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าโปโรโปลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
3: โคโรโปโคโรโป
4: โคโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถแกนที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังจนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้อินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ปลาอิซานีนะครับใส่ปลาพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ด้านนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาท 3 บาทผมเงินได้นะฮะ3-4 บาทนะฮะเขาให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จโยตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับเออพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้หนึ่งแบบนี้อืมไอ้หนึ่งอีกแล้วหนึ่งอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮิโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาครับก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอน้ำหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ช่วงเดี๋ยว20,000 รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

ามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสเกาะตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

0: ราจะฟังต่อไปอีกค่ะ
1: อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 10-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือโทร02-399-40-12-13 และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บุกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทานนี่แหละลูกทา

0: สวัสดี
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกานะครับ
3: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
1: ครับ
3: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
2: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
1: ครับและผมจักริดทองเฟืองครับหรือกริดครับผม
3: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
3: ์
2: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
3: น้ำครับ
2: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
3: ่
2: อน
3: มีเยอะมากเลยนะคร
2: ับ วันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
3: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
1: ค
3: ือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามอาคดีชื่อกันไหมคร
2: ับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
3: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเอง

0: ทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี้ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
1: ใครบ้างครับ
2: ต้องมีไนจีเรียแน่นอน
0: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต้นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
2: คร
0: ั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
2: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
0: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
1: ครับ
0: หลังจากที
2: ่
0: การเย
2: ือ
0: นการเปลี่ยนตัว
2: เปลี่ยนตัวรัฐมนตร
0: ีต่างประเทศนะครับ
2: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่
0: อสหรัฐ
2: อยู่ดีนะคะ
0: ต่อไปข่าวที่2
1: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
0: ้โอ้น่าสนใจมาก
1: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
2: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
1: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกาครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
2: โอ้รวันดา
1: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี้
2: คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันด
1: าครับ
2: ก็จะคิดไปถึงภาพการ
0: ฆ่า
2: ล้างเผ่าพันธ
0: ุ์
2: สงครามการเมืองนะคะ
1: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้รวันดา
0: ได้แต่วันนี้รวันดาเป็นยังไงครับ
1: พลิกโฉมไปเลยครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับนี่คือรวันดาในปัจจุบันนะคร
0: ับ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
1: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮ
2: ะ
1: เมื่อปี2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
2: ในขณะที่นะว่าสูงกว่าไทย
0: สูงกว่าไทย
1: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับ
2: โอ้โห
1: ซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
0: กลับมามองตัวเอง
1: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
0: ก็คือ High
1: Speed Internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีชื่อของ 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
0: ไม่น่าเชื
1: ่อน่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
0: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ
1: ้
0: าน
1: เรานี่เอง
0: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
1: ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
2: ประเทศนั้นคือ
1: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
0: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็น ู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นี่ก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
0: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
1: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุดหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้นำเงินการไปแล้วนะ
0: เรียกว่าพลิ
2: กโฉม
0: แอฟริกา
2: เลย
1: นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี
2: ้
1: ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะ
2: ม
1: ีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเมะนั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
2: ้
1: เนี่ยครับ
0: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
1: ใช่ใช่ครับ
2: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะคะ
1: ใช่ครับ
2: ประเทศรวันดา
1: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกานาหรือแอฟริกาใต้นะครับ
2: มี
1: ความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
2: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจ
1: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
2: คร
1: ับผม
2: ค่ะจบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะก
0: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
2: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอตสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด คนแรกในบอตสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
1: จัดว่าหน้าตาดี
2: คือชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
1: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
0: น้อยกับผม
2: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
0: ของเป็นทุนของ
2: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะ
1: ซึ่ง
2: ที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย
1: ค
2: ุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าว แถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
0: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้วยนะครับ
2: เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้น

0: นะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
1: บทบาทของผู้หญิงนะคร ับ
0: ใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
1: ็ช่วงแรก
0: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
2: ซีซั่นแอฟริกา
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
1: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
2: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
1: ที่ผ่านมา
0: เพิ่งผ่านมาค่ะ
1: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขให้กับท่านนะคร
0: ับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
1: ครับ
0: ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
2: กลับมาสู่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝาก
2: ครับ
1: แฟนรายการนะครับ
0: เกาะกระแสสงกรานต์
1: เกาะกระแสสงกรานต์แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
0: ์
1: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
2: ครับ
1: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต
2: ์ครับผม
1: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
2: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
1: นี้ใช่ครับครอบครัวนะ
2: ใช่ครับผม
0: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
1: ่
0: ญาติญาติใช่
1: สนุกไหมครับเนี่ย
0: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
1: เล่นน้ำด้วยป่ะครับ
0: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
1: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
2: ์
1: ก็สนุก
2: สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
0: เยาวชน
2: เข้าใจได้
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่า
2: ครับ
1: พิธีขอฝนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
1: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
2: ับแอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปาดมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี่
1: คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต
2: ้
1: ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวแคมมี่จะเล่าให้ฟัง
0: ใช
2: ่ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้ง

0: เป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
1: ก็เป็นความเชื่อเนาะเราก็รับฟังมา
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
2: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
0: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
1: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทั่วนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
0: ครับ
1: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช
0: ้
1: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
0: เรียกว่าเหลือเฟือ
1: เหลือเฟือนะครับ
0: มาสาดกันได
1: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
0: ครับ
1: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
0: ผมเป็นโชคดีของเรา
2: โชคดีของเรา
1: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
0: ครับ
1: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
0: ครับ
1: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
0: ครับผม
1: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็บอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
0: อ
1: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
0: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
1: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอะฮิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: และเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
2: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
1: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับ
0: เ
1: รียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
2: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่
2: า
1: เล่นน้ำกันมีความส
2: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
1: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
2: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
1: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
0: พเพส
1: ัน
0: น
1: ิ
0: วา
1: ส
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
2: เคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
1: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำค
2: ัญอีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ป

0: ริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างเนื่องเลยอะค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
1: จากรูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้าคิวเพื่อรับน้ำ
0: ใช่ต่อแถวน้ำ
1: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วยนะคะ
0: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
1: Day Zero คืออะไร
2: คืออะไรครับ
0: เป็นนโยบายที่น้ำประปาเนี่ยค่ะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
1: เรียกว่าวิกฤตนะคร
0: ับใช่เป็นวิกฤตเลย
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ครับ
0: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับผลกระทบ
1: เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับภาคบริการ
0: กับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
1: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปได
0: ้ปกติอยู่ค่ะ
1: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
0: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
1: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: คร
0: ับ
1: เรียกว่า
2: สนใจ
1: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
0: ใช่
1: ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เ
1: ป็นการประหยัดน้ำตอนสระผม
0: ใช่
1: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตัก
0: ครับ
1: จะเปลืองกว่า
2: ครับผม
1: ของกฤต
0: แล้วของพี่กฤตล่ะคะ
2: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
1: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
2: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
0: เป็นวิธีที่ดี
1: ช่วยกันนะ
2: ครับ
0: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
2: สาระความรู้ที่เรานำมาฝาก
1: สำหร
2: ับ
1: สัปดาห์หน้า
2: ครับผม
1: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับซีซันแอฟริกานะครับ
2: ครับ
1: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สารานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
0: แทมมี่ค่ะ
2: ครับกริดครับ
1: เราสามคนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเรา

เติมแค่แบบดุคำเดียวเปลี่ยนพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอจะนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาสู่นะสู่ก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะสู่หรือว่าสู่มะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือสู่ดุสู่ดุหรือว่าสู่มะดุสู่มะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดุจะหนอจะหนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดแปลว่ารักนะคะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคุณพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะฮะก็

0: สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่สองแบบนะคะมากกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทานไหลเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเว่ถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซนเว่อะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซงเวงไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเวงตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซงเวงนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซงเวงนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาวีราเบมาเลลุติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังบูโลပြောတယ
2: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรา

แล้วว่าเราต้องนับแร่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 3 3แลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอ่ะปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชีชีเก้าโกโกสิบเดเซเดเซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอาสี่สิบเลเซเลเซนะคะห้าสิบงาเซงาเซนะคะหกสิบเช่าเซเช่าเซนะคะเอาเจ็ดสิบคนนี้เซนะคนนิเสเนี่ยเราไม่พูดการคนนิเสเราพูดแค่ว่าคนนาเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนาเสเอาไหมนะคะคนนาเสคนนาเสคนนาเสเอาแปดสิบชิเสชิเสเก้าสิบโกเสโกเสอ้าวโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลยา500งายา600เช่ายา700คนนายาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็น town นะคะ the town เอา the townหน้าเท้าก็คือ2,000ต้นเท้า3,000เลเท้า4,000งาเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนหน้าเท้า7,000ชิดเท้า8,000กู้เท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนหน้าเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,000

0: 10ก็คือตองแล้วก็เตนะฮะตองก็คือหมื่น10หมื่นก็คือตะเตนะฮะตะเตก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเตงแล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเตงนะเตและเปลี่ยนนะคะตองเต300,000เลเด400,000ห้างาเต500,000ชาวเต600,000คนเต700,000ชิดเต800,000กูเต900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็100,000แล้วใช่ไหมคะ100,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น100,000ค่ะเราของพม่าเราพูดกันว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเตงค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนะเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนะเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแปลว่าไปเล่าแลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอเสยนะตยาอเสยอเสยก็คือ25นั่นเองตยาอเสยก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะบะลောက်จาตะแลอา
1: ลองตองอุตะอุตะตองตองตองจาบาเดเ
2: จซูอะหมายติมบาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรป

บนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากอีร์คุตสก์สู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐโบเลสเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

เอียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากเอียร์คุสโอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียคุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกียสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เก้วอคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุสโดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

0: เมื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So these type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough you can be part of the Communist Party. When you study at the university you're part of Komsomol, and when you study at school you're a pioneer.And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents. And it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอีร์คุตสนี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย

เช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากอิร์คุตสก์โอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งอิร์คุตสก์จึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

และที่ผ่านมาเมืองเอคุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอคุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากเอียร์คุสไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
2: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
2: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
2: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
0: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
5: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
1: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
0: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
2: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
0: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
2: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
2: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
1: เ
0: ฮ้ยนี่แน
3: ่
0: น
3: ี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
0: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
0: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
1: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
1: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
4: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
1: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ

0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
1: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
1: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
3: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
3: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
3: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
3: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
4: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
4: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
5: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
5: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะจบปานฮึบ
1: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
1: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
3: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
1: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงเวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17.09 นาฬิกา 9 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตัตยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2566

62เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เวลา 18:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150 ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28 เมษายน 2569สิริอายุ97 ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางพัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70และได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วางรากฐานงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3 คน
ูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซ่นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละปูบและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางนิภาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮ่องฮั่วไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตรสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม

มหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า

0: นะคะแล้วเป็นลูกค้าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
1: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
1: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
0: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหมหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือเ ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมิรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิ
1: ที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย

0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่า

พายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวล้มความไวล้มคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไวหมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเป่เพเป่เพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงจำง่ายๆนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะ

มีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าไพนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม่กันเวลาจำให้จำว่าไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอฮานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะงองัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเงือเงือเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือน

ยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้ฮอเฮื่อนค่ะฮอเฮื่อนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮื่อนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอผึ้งค่ะคุณผู้ชมหรือผอผึ้งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอผึ้งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอะค่ะปอป๋าค่ะสระอะนะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระอ้อค่ะสระอ้อเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม่ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม่ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าล้มสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะอโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเปเพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะป๋อป๋าไม่เอกค่ะ

0: A อีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม่ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าไพ่น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี้ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้เจ้าเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี่แม่นบ่ล่ะเป็นตะย้านแท้ๆเฮือนซ่านเป๋เพหลายหลังยังแป๋งบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ข่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซานสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นหวา
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพอทั้งพายุทั้งน้ำท่วมนั่นแหละ
1: อยากพออย่างซะนะ
2: แนวอยากพอก็บ่มาเน
1: าะแม่นหยังล่ะ
2: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี้ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะใน

0: ภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตามแต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะหู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวา ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเซียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัว

0: ของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
1: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
0: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
0: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
1: ี่
0: ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
1: ับ
0: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
1: เขียน
0: ของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คนนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: สิ่งหน
1: ึ่
0: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบในการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง

0: นะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับ

0: คราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางลูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเรานะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตาม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ครับ
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่1แนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือฟรีเทรดการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ย ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับ มีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับ จะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วย ก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้มีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอใช้

0: ขาเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway แล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
1: โอ
0: ้เขาเรียกว่า
1: ท
0: ำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา อินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตก

0: นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจับอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
1: ค
0: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว sky train ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐ

0: มาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่จะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไปเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยผลจากปัญหาเอชแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: แล้วเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภา
1: ค
0: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย
1: ์
0: หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361
1: 2361
0: 2361นั้นคริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่สองแต่สมัยรัชกาลที่สองเลยสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
1: แ
0: ต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้ยังดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้เราจะนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิ
0: ถุนาย
1: น
0: นะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้

0: เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีเอเบรแฮมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดหรือ well, สำหรับคนอเมริกา นะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีเอเบรแฮมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่าMy great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง energy
1: พลังงาน
0: และด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสหรัฐ อย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่าง

0: หนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต่อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
1: ัน
0: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีเตอร์ที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่

0: ประจำอยู่ในเมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
1: สร้าง
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, เราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right
1: ใช่ค่ะ
0: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศนึงนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา

18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมด

0: นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะปาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
0: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ์
1: แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยต้องเป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะ ดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่เนี้ยตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: แค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาคือบาฮาซาอินโดนีเซีย2ภาษาเนี้ยเหมือนกันมั้ยครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วย กาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ้าๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: per night?
1: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for two. So that will be 5,000 baht for two nights.
0: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
1: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
0: No problem.
1: May I have your name, please?
0: Yes, it's Dima Turner.
1: Thank you, Mr. Turner. So that will be one sea view room with one king-size bed for two nights from October the 23rd to the 25th.
0: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
1: Certainly.
0: Thanks, bye.
1: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือโคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาหวียนหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์หวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์หวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอะในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียง

0: านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคําว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคําว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคําพร้อมกันมาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมานะครับเสียงจะเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมะนะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อบันคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบาบะต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดาต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องห่อปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมา นะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมิงโฮจิมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนอะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวH กับตัว A นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปิดเตะเกเจเมเนเงเงออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้าย ให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเออเหมอเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเออเหมอเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเออเมอเอิมเธอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเออเมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณีสองนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกอเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอเตอเอเตนต่อมาเลอาลาหุยันลาต่อมาชื่อคนนะอูเอเนอวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมไนแอมก่อเบิ่นคง
1: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฝ่ายจิหอยแอมล่ะโฮมในแอมก่อเบิ่นคงจิแสสู่แอมดีโมซ้ำเออเจอ
1: สินหลวยจิ Em nghe nhầm rồi. Hôm nay em rảnh.
2: Nếu thế thì chúng ta đi luôn nhé.
1: Vâng ạ.
3: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
4: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการนะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
3: โอ้โหนานมากค่ะ
4: ครับดังนั้นทําให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
3: คล้ายๆกันใช่ไหม
4: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
3: ะ
4: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
3: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
4: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
3: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
4: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามนี่ตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
3: ์
4: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนามนะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
3: อีกรอบนึง
4: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
3: ค่ะ
4: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
3: รอบนึง
4: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได
3: ้
4: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
3: ้
4: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขทันทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
3: ้
4: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
3: ้
4: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
3: ม
4: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลอง ค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับ

0: จนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับท่านกูโก้อันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมานโอเรนมานคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมานเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมานเยโอแล้วที่สองชาร์จีเนสโยสบายดีไหมค่ะชาร์คือว่าดีจีเนสโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จีเนสโย
0: ชาร์จีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือนทำดี
1: เนสโยสบายดีไหมเนชัลจีเนสอันนี้โอไม่มีค่ะเนชัลจีเนสโย
0: เนก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเนชัลจีเนสโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโตยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโตยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโตยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโตย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาร์จีเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จีเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชาร์จีเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมตุนโดชาร์จีเนสโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาร์จีเนสโยได้ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่ใช่
0: แต่จะสบายไหมจริงจริงไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชายจีเนสโตยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอันนี้어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: เช่นจมผับปัสโตยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโตยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจูผับปัสโซยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสโซย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีออฟโซยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่별일없어요
0: 별일없어요
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสโซโยก็อาจูผับปัสโซโยใช่별일없어요
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโซโยต้องมันนายโอ้ถ้าไม่เพกเกสันนิดา6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอันนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่อันยองฮีเคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่ค่ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่ชูมูชัสโซโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ทาวเม่เพกเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะทาวเม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หอกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้โบยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆว่าอันยอง
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเราครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริโซ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
1: ู
0: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี้กาเซโยชาริโซกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี้จูมูชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะอันนี้คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชาริจักกับชายจัดซ็อกนี่สั้นๆ
0: สั้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้ยพบกันไหมคะดาวเมย์เพ็กเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือดาวเมย์พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้แต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค
0: ่
1: ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเชซงฮัมมิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ดั้งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชันไอโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพาพยานะคะคือมาจากโคราช
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้ว

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนเจ้าขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนเจ้าขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนเจ้าเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะคงเห็นโรงแรมนะฮะบอกนี่เขียงอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียงภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนก็เข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดผมเข้าไม่เข้าใจนะสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า please may I have question mango sting why
2: the color
0: The color
2: and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty.
2: Oh,
0: smelly.
2: Durian is a bit smelly.
0: Durian.
2: Uh-huh. Durian smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, got that now.

0: พอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สีเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when people want to join the wire here in the main
1: Oh, this is the main cable here. Yeah,
2: cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot.
2: Can open later.
1: Oh, can open. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ

0: ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีเชิร์ตนะฮะพกลิงกิถูกนะ
1: คงเห็นอันนี้ฮัลโหล
0: มีใบอะไรสักอย่าง
2: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊ะเจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
0: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า What is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
2: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
0: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะยินดีครับยินดีปลาจ้องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนใจมีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คุณนะสนุกสนุกชงผมอุ๊ดชงกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
3: ร้าน
0: โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาปึ๊บโอเค try no okay man okay now woman now how much
3: 8 ringgit
0: ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเทเลมาคาซี
3: ่ yeah
0: มาซามาโอเคครับ
2: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮิโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
0: Local?
4: Yeah.
0: Here? Yeah. May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
4: It's true.
0: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
4: Or? No. We are not confused because we are friendly.
0: Okay, all friendly.
4: No argument, nothing.
0: Oh, nothing.
4: If we got a festival, they come to our the village, they come to our house, celebrate all everything. Mm-hmm. We like

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากใช่ใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจริงอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะแล้วเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow pole you know this meaning
1: warning
0: oh okay I'm just warning
1: red light free warning so
0: oh for walking
1: yeah for walking
0: ah okay so something like a signal
1: kind of yeah.
0: ah okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกคันบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้
1: ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านฟูใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นเลยทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, actually, this store is new store.
0: New store.
3: New open. New opening is yesterday.
4: First store in Asia.
0: First
4: store in Asia.
0: Oh, that's why so many.
3: Yeah, so many people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

military police นะฮะ military police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: คุรุปุคุรุปุ
3: คุรุปุ
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถแกนที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: อ๋อโปรโฟแล้วก็เปิดที่นี่โอ้อินโดนีเซียฟูดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่โปรโฟนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะเอ๊ะแล้วคนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ตันนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1ปัน1ปันรูเปียนะครับประมาณ3บาท3บาทของเงินไทยนะฮะ 3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จโยตา แล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับคือก็เขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้วอ่ะ1อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียว ็ให้นั่งคันละ3ก้องมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมุติคนนี้ก็มีลูกด้วย2ก้อนเนี่ยจะมาฮะก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการ2ก้อนเพิ่มก็มาแวะมาขอน้ำหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา 20,000 ช่วงเดี๋ยว 20,000 รูเปียสมมุติรูเปียประมาณ70บาทต่อก่อนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

ามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้อาเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกานะครับ
3: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง

0: ิกา30นาทีนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับ
1: ร
0: วมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
1: ครับ
0: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
2: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
1: ครับและผมจักรกฤษทองเฟืองครับหรือกฤษครับผม
0: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
0: ์
2: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
0: น้ำครับ
2: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
0: ่
2: อน
0: มีเยอะมากเลยนะครับพี่น
2: ะวันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
0: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
0: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี้ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
2: ประเทศไหนต้องมีไนจีเรียแน่นอน
0: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต
2: ้
0: นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
2: คร
0: ั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
2: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
0: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
1: ครับ
0: หลังจากที
2: ่การ
0: เยือนการเปลี่ยนตัว
2: เปลี่ยนตัวรัฐมนตร
0: ีต่างประเทศนะครับ
2: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่
0: อสหรัฐ
2: อยู่ดีนะคะ
0: ต่อไปข่าวที่2
1: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
0: ้โอ้น่าสนใจมาก
1: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
2: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
1: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกาครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
2: โอ้ รวันดา
1: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี้
2: คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันด
1: า
2: ก็จะคิดไปถึงภาพการฆ
0: ่
2: าล
0: ้
2: างเผ่าพันธ
0: ุ
2: ์สงครามกลางเมืองนะคะ
1: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้รวันดาได
0: ้ยังไงครับ
1: พลิกโฉมไปเลยครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ นี่คือรวันดาในปัจจุบันนะครับ
0: พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
1: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮ
2: ะ
1: เมื่อปี2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
2: ในขณะที่ว่าสูงกว่าไทย
0: สูงกว่าไทย
1: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
0: กลับมามองตัวเอง
1: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
0: ก็คือ
1: high speed internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
0: ไม่น่าเชื่อ
1: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
0: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ
1: ้
0: าน
1: เรานี่เองนะครับ
0: ในประเทศ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
2: ประเทศนั้นคือ
1: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
0: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
0: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
1: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้ดำเนินการไปแล้วนะ
0: เรียกว่าพลิกโฉมแอฟริกาเลยนะคร
1: ับ นอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี
2: ้
1: ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะมีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
2: ้
1: เนี่ยครับ
0: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
1: ใช่ใช่ครับ
2: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะคะ
1: ใช่ครับ
2: ประเทศรวันดา
1: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีการมีความร่วมมือกันเนี่ยเรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
2: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจ
1: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะอ่ะ จบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะก
0: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
2: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดคนแรกในบอสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็น

0: ทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
1: จัดว่าหน้าตาดี
0: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
1: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
2: น้อยกับผม
0: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
2: ของเป็นทุนของ
0: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย คุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
2: บทบาทของผู้หญิงนะคร
0: ับใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
2: ็ช่วงแรก
0: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
1: สีสันแอฟริกา
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
2: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
1: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
0: ที
2: ่ผ่านมา
0: ซึ่งผ่านมาค่ะ
2: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขก
0: ับ
2: นะคร
0: ับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
2: ครับ
0: ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือรับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: กลับมาสู
2: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝากกับแฟนรายการนะครับ
0: กระแสสงกรานต์
2: แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
0: ์
2: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
1: ครับ
2: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต์
1: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
1: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็ เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
2: นาวไปหาครอบครัวนะ
1: ครับใช่ครับผม
4: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม่
2: ญาติใช่สนุกไหมครับเนี่ย
4: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
2: แล้วเล่นน้ำด้วยป่ะครับ
4: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
2: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร์ก็สนุก
1: สนุกไหมครับ
2: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
4: เยาวชน
1: เข้าใจได้
2: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่าพิธีขอฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือ เกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
2: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ แอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี่
2: คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต้แล้วก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวฉันนี่จะเล่าให้ฟัง
1: ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
2: ก็เป็นความเชื่อเนาะเราก็รับฟังมา
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
4: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
1: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
2: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ nature for water นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งทุกวันนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
2: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
1: ครับผม
2: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
1: เรียกว่าเหลือเฟือ
2: เหลือเฟือนะครับ
1: มาสาดกันได
2: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
1: ครับ
2: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
1: ผมเป็นโชคดีของเรา
4: โชคดีของเรา
2: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6 ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ครับผม
2: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
1: ครับ
2: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
1: ครับผม
2: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับเขาบอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
1: อ
2: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
1: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
2: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอาหิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับและเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
4: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
2: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับเรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
1: ครับผม
2: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
4: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
2: แต่
4: ว
2: ่าเล่นน้ำกันมีความส
4: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านนึงของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
2: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
4: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยครับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
2: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
1: พเพส
2: ัน
1: น
2: ิ
1: วา
2: สใช่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
2: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำคัญ
4: อีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
2: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้าคิวเพื่อรับน้ำ
4: ใช่ต่อแถวน้ำ
2: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วย
4: ใช่ค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
2: Day Zero คืออะไร
1: คืออะไรครับ
4: เป็นนโยบายที่น้ำประปาเนี่ยค่ะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
2: เรียกว่าวิกฤตนะครับ
4: ใช่เป็นวิกฤตเลย
2: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ครับ
4: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ย อย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับผลกระทบ
2: เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับภาคบริการ
4: กับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
2: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปได
4: ้ปกติอยู
2: ่แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
4: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
2: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมคร
4: ับ
1: ครับผม
2: เรียกว่า
1: สนใจ
2: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่มีหลายภูมิของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
4: ใช่แล้วค
2: ่
4: ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
4: ใช
2: ่ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
4: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
2: ้
4: ก
2: ็
4: เป
2: ็
4: นการประหย
2: ั
4: ดน
2: ้
4: ำ
2: ใ
4: ช่
2: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตัก
1: ครับ
2: จะเปลืองกว่า
1: ครับผม
2: ของกริด
4: แล้วของพี่กริดล่ะคะ
1: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
2: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
4: เป็นวิธีที่ดี
2: ช่วยกันนะ
4: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
2: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
1: สาระความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชม
2: สำหร
1: ับ
2: สัปดาห์หน้า
1: ครับผม
2: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
1: ครับ
2: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
4: แทมมี่ค่ะ
1: ครับกริดครับ
2: เราสามคนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแม่วันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบ

0: ก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะนะเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมิมิละกันมะมิมินะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมินะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ชายทานไหลเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเวอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าล้านจะ30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซเวไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเวตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซเวนะคะถ้าตอนที่3ก็คืออูเซเวนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีราเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่มากองพูโลပြောတယ
2: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของ

0: ของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
1: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแร่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอ้าปากกว้างกว้างาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดชีชีเก้าโกโกสิบเดเซเดเซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช่าเซเช่าเซนะคะเอา70คนนี้เซนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนี้เสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนี้เสเอาไหมนะคะคนนี้เสคนนี้เสคนนี้เสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าเตียนะคะเตียถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนนายาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็น town นะคะ the town เอา the townหน้าเท้าก็คือ2,000ต้นเท้า3,000เลเท้า4,000งาเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนเท้า7,000 ชิดเท้าแปดพันกูเท้าเก้าพันตะเต้าตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นอ้าวสองหมื่นก็ตะเต้าสองหมื่นหน้าเต้าตรงเต้าก็คือสามหมื่นเลเต้าสี่หมื่นงาเต้าห้าหมื่นเช่าเต้าหกหมื่นคนเต้าเจ็ดหมื่นชิดเต้าแปดหมื่นกู้เต้าเก้าหมื่นสิบสิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะฮะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่เป็นสองแสนตะเต้นาเต้แลบเลียนนะคะตงเต้สามแสนเลเต้สี่แสนห้างาเต้ห้าแสนเช่าเต้หกแสนคนเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนกู้เต้เก้าแสนอ้าวเก้าแสนเสร็จแล้วก็หนึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็นหนึ่งล้านค่ะเราของพม่าเราพูดกันว่าสิบแสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่าสิบแสนก็คือเซเต้งค่ะแค่ห้าอันเองเราต้องจำหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือเต้าหลักแสนก็คือเต้งเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแปลว่าไปเล่าเลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอาเซนะตยาอาเซอาเซก็คือ25นั่นเองตยาอาเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
2: เสียเวคายเนซาโอยาบาบี
3: ฮึเจซูเบนเนาะบะลောက်จาตะแลอา
2: ลองตองอุตะอุตะตองตองตองจาบาเด
3: เจซูอะหมายติ่มมาเดดอลลาร์เน่เปย์ลุยะเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
2: ยะมาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: It looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของแอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: แอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมิลี่มาครั้งแรกแอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น

0: รสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกอยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: 好不怕。
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากเอียร์คุสก์สู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐบูเลียเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

อียคุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากอียคุสโอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียคุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทะมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียร์คุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุตสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เก้โวคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุตสก์โดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งถูกขนานนามในภายหลังว่าปารีสแห่งไซบีเรีย

0: ื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So these type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough, you can be part of the Communist Party. When you study at the university, you're part of Komsomol, and when you study at school, you're a pioneer.And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents and

0: it's very important to be honest.
1: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตอียาคุตสค์นี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย

ช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเหลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากเอียร์คุตสก์โอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งเอียร์คุตสก์จึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

แม้ที่ผ่านมาเมืองเอียร์คุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียร์คุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากอิร์คุตสค์ไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

ยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิมจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสี

0: ธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของคามีอยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกคามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3 เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2 เมตร
1: ต้นคามนี่

0: ผสมก็คือไม่ได
1: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
0: ต้นอื่นแม่จะยอมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
0: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกอ่ะไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วสีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถากมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะค่ะ

0: าจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: ครับ
2: ครับผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
1: ้อ้าวคนๆเข้า
3: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
3: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
3: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
3: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
3: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
3: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: ื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องยอมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องยอมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต้อง
1: เป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยนี่มันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220ประสีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูของสบาท
0: ชมพูของสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนลก่อน
0: อ๋อค่ะคะแนลก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่น อันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วกันเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชนะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
2: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
2: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติน
0: ี่ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทอง

0: ของให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
0: ครับจริงๆอันนั้น
1: ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
0: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
1: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบาดอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทยโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทยโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทยโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจับโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคต
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี2อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทยโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทยโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: จริงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายขวานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิด
ด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่า
เป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับ
ที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะ

มีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันท่า

ภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักคำภาษาลาวให้มากนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไว้หมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่น

ภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงเมื่อครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงจำง่ายๆนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค์ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าภัยนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะ

ไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ่บ่อแบ่ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ่ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอฮานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะงองัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเย่เย่เหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้ฮอเฮื่อนค่ะฮอเฮื่อนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮื่อนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอพึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือผอพึ่งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอพึ่งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาว

0: ตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอะค่ะปอป๋าค่ะสระอะนะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอะรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอะรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระเอาะค่ะสระเอาะเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมศาสตร์สะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม้ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าล้มสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะอโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเปเพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม้ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าภัยน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี่ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้จะเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี่แม่นบ่ล่ะเป็นตะย้านแท้ๆเฮือนซ่านเป๋เพ หลายหลังยังแปลงบ่ทันแล้ว

0: ันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
0: เออเจ้าก็ว่าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันโดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซานสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
0: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
0: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
0: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นหวา
0: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพ้อทั้งพายุทั้งน้ำท่วมนั่นแหละ
1: อยากพ้ออย่างซะนา
0: แนวอยากพ้อก็บ่มาเน
1: าะแม่นหยังล่ะ
0: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนา
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะสองหาสามมือต่อหนานี่สองหาสามมื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี่ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตามแต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึง

0: งเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะฮู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่น้ำเฮ็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเฮ็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเสียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
0: ับ
1: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขัน

0: กีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมส์ก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่อง
1: นัก
0: เขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับเป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์
1: ครับ
0: ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ย ช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนนั้นนี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางลูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอันนั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว One Community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ครับ
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟ
0: ร
1: ีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลด 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ย ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับ มีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับ เราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเส
0: ร
1: ีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองและนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
0: ี๋
1: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
0: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
1: การคัดกรองเพื่อความของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
0: แข่งขัน
1: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
0: ไทยด้วย
1: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือ

0: แล้วเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก
0: ็แล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนะโลกใบนี้ถูกเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนด์นะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจัดอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันเติบมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่พูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือ ที่นี่เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country
0: ในภูม
1: ิ
0: ภาค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโร

0: ไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้1ก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกัน2สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกันและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
0: ค
1: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็มปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนามพอดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นเราถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศ

0: ไม่ยายประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นแทรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
1: แ
0: ต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิถุนาน
0: ะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friends ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends เลยครับเราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ทรงช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียม พื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง energy พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนไทยคงมีค่าอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสหรัฐ อย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ 19-20 ปีแล้วมานี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐ อยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: แล้วคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยน
1: ั้
0: นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สัมผัส
0: ความเป็นผู้นำ ภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaมาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่ สนับสนุน well อธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม right 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้งสองเกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศ

0: วนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ์
1: โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอะ
1: โอ้แค่เนี้ยตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอะ
0: แค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อน

0: ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าว

0: ยที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โอ้จริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันน่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่า

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷的之城，一座不夜的都市。
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอะในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่า

นะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคําต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากะกะต่อมาซาซาซาซาซาซะต่อมาดาดาดาดาดะดะต่อมาตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยในหนึ่งคำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมินห์โฮจิมินห์ต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงะหงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่อง

0: ครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามมันจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวH กับตัว A นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระประสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระประสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัว e นะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจัวเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอ็มนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอ็มหอยเอ็มนะฮะต่อมาสละพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกัน เออเมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกอเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนอันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอเมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตเอเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตอวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมเจ้าจีอา
2: เจ้าแอมโฮมในแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซีอาแอมจงเบิ่นหลำหาจี
2: คงฝ่ายจีหอยแอมหลาโฮมในแอมก่อเบิ่นคงจีแสสู่แอมดีมัวสามเอเจ
3: อสินหลวยจีแอมแง่เยิ่มโซยโฮมในแอมแสง
2: เหนียวเถถี่จุงตาดีล้วนแย
3: ะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการณ
4: ์
0: นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี
4: ้
0: นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเบืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
4: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
4: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการ ในตอนยุคนั้น

0: ังไม่มีสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
1: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่มั้ย
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหวียนนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าเหงียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหวียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเบนฟูได
1: ้
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย
1: ่
0: างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามา
1: อ
0: เมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
1: ้
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
1: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยน
1: ะ
0: ฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉากพระชมการเรียนการสอนอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุลกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโยจัลจินเนสโยชิกซาฮาชอสโยโอดีกาเซโยโอตเกจินเนสโยใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมานโอเรนมานคือความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมานเยโย
0: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมานเยโยแล้วที่สองชาลจีเนสโยสบายดีไหมค่ะชาลคือว่าดีจีเนสโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาลจีเนสโย
0: ชาลจีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาลจีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ทำดีสบายดีไหมเน่ใช้จีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเน่ใช้จีเนสโย
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ใช้จีเนสโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะ
0: ค
1: แล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมตุนโดชาลจีเนสโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาลจีเนสโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่ใช่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนแต่ก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมคือว่าใช้จีเนสโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างคือ어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจจะผับปัสโยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสโย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีรอบซอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่ดีรับซอยอ
0: ่ะไปรีรับซอยโ
1: ยใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่เบลลี่รับซอย
0: เอาเลยครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโยต้อมันนายโอ다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองี่คาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จุมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโซโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ดาวเม่เป็กเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะดาวเม่เป็กเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หอกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้โบยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะอันยอง
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆ คือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริโซ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
1: ู
0: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี้คาเซโยชาริโซกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี้จูมูชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชาริจ้ากับชายจัดซ็อกนี่สั้นๆ
0: สั้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้อ๋อพบกันไหมคะท้าวแม่เพชรสมิดาก็พูดสั้นๆคือท้าวแม่พระแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคัมซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คัมซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คัมซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเชซงฮัมมิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ดั้งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชันไอโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตคนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ

0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
1: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะคงเห็นโรงแรมนะฮะบอกนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับแต่อันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่ายังไงระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mangosteen ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนก็เข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดผมเข้าไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mangosteen why
2: The color and also the little bit stick.
1: Because make your things stuff
2: yeah.
1: dirty,
2: durian
1: dirty.
2: Durian is a bit smelly.
1: Durian.
2: Uh-huh. Durian smelly.
1: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
1: Okay. Thank you. Oh, got that now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สีเงินที่ตั้งอยู่ตามทั้งแยบไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable
1: uh-huh
2: because when he people want to join the wire mm-hmm. here in the main
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: Can open like that.
1: Oh, can open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะหกลิงกิถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า what is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่า

0: ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
1: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกรุง

0: าก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวเองทำอะไรใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทลาสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะยินดีครับยินดีปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนใจมีมั้ยไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นคนสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเหยื่อนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
2: แล้ว
1: โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอ้าวนี่สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาโอเค try no no โอเคโอเค man โอเคเอาเวอร์มานะครับ How much?
2: 8 ringgit
1: 8 ringgit 8 ringgit ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละเห็นไหมครับเทเลมาคาซี
2: ่
1: Yeah มาซ้ำมาโอเคครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
3: ask. I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you India or Chinese or Malay people and many culture and many religion.
4: It's true.
3: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused? Or?
4: No. We are not confused because we are friendly.
3: Okay.
4: All friend. No argument, nothing.
3: Oh, nothing.
4: If we got a festival, they come to our the village, they come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
3: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
4: So we, if the Ramadan, we went to that place like brothers also.
3: Oh, that's good. Yeah, on this Malaysia,
4: so this is the central market.
3: Peaceful. Okay, here.
4: Yeah.
3: Okay, thank you. Good.
4: Sabarika.
3: Sabarika. Sabarika. นิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากใช่ใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจริงอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจูแล้วนะครับจูแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow pole you know just meaning
2: for warning
0: oh okay just for warning
2: word like free warning so
0: oh for walking
2: yeah for walking
0: okay so something like a signal
2: kind of yeah.
0: Okay oh thank you very much
2: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองให้ดูนะตัวนี้ได้มั้ยอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คนมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่านะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: เราเซอร์เพิ่มไม่ต้องตามมา
1: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
1: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อคือยังอยู่ว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวครับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy Excuse me, may I ask what it is today?
3: New store.
1: New opening
3: is yesterday.
4: First store in Asia.
1: First store in Asia. Oh, that's why so many
3: people.
1: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะคะนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าผมไปก็เนาะผู้ชมก็นอนไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ประเทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเก๋งแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆให้ไหมฮะคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากี

0: Napa? Nearby? Napa?
1: Poropo.
0: Poropo?
1: Yeah.
0: Poropo, for eating?
1: Yeah.
0: Oh. Eh, apa?
1: Poropo.
0: Poropo? Poropo. นะครับเรียกว่าโปโลโก้นะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
2: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
1: คุรุปุคุรุปุ
3: คุรุปุ
2: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
0: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
2: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปะดันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
0: อ๋อโปรโปแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่โปรโปนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
2: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลายืนนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนแบบนั้นคงขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทยนะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตา แล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็คงเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะฮะคือลูกเขาชี้นิ้วแบบนี้1 อีกแล้ว 1 อ่ะ สงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: วันนี้มีนิ้ว2 อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นมั้ยครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอนั้นหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ช่วงเดือน20,000 รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะ

แล้วมีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวั
1: ส
0: ดี
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกานะครับ
3: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
3: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
2: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับและผมจักริดทองเฟืองครับหรือกริดครับผม
3: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
3: ์ใช่
2: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
3: น้ำครับ
2: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
3: ่
2: อน
3: มีเยอะมากเลยนะครับพี่น
2: ะวันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
3: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดี

0: ไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
1: ค
0: ือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
0: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี้ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
2: ใครบ้าง
0: คร
2: ับ ต้องมีไนจีเรียแน่นอน
0: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต
2: ้
0: นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
2: คร
0: ั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
2: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
0: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
1: ครับ
0: หลังจากที
2: ่การเยือน
0: การเปลี่ยนตัว
2: เปลี่ยนตัวรัฐมนตร
0: ีต่างประเทศนะครับ
2: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่
0: อสหรัฐ
2: อยู่ดีนะคะ
0: ค่ะต่อไปข่าวที่2
1: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
0: ้โอ้น่าสนใจมากเลย
1: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
2: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
1: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกาครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
2: โอ้รวันดา
1: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี้
2: คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันด
1: าครับ
2: ก็จะคิดไปถึงภาพการ
0: ฆ่า
2: ล้างเผ่าพันธ
0: ุ์
2: สงครามการเมืองนะคะ
1: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับแต่วันนี้รวันดา
0: ได้แต่วันนี้รวันดาเป็นยังไงครับ
1: พลิกโฉมไปเลยครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ นี่คือรวันดาในปัจจุบันนะคร
0: ับ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
1: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮะเมื่อปี2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
2: ในขณะที่อย่าบอกนะว่าสูงกว่าไทย
0: สูงกว่าไทย
1: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับ
2: โอ้โห
1: ซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
0: กลับมามองตัวเองเนาะ
1: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
0: ก็คือ
1: high speed internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
0: ไม่น่าเชื่อ
1: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะ

0: ทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
1: ทราบมาว่ารวันด้าเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: เรานี่เอง
1: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
0: ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
2: ประเทศนั้นคือ
0: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันด้านะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันด้าเองนะฮะ
1: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
1: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
0: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันด้าเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันด้าได้นำเงินการไปแล้วนะ
1: เรียกว่าพลิกโฉม
2: แอฟริกาเลยนะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี้ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะมีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เนี่ยครับ
1: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่ครับ
2: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะ
0: ค
2: ะประเทศรวันดา
0: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันด้าแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันด้าร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
2: น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันด้าเองก็ตาม
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะจบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะ
1: ก็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
2: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอตสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด คนแรกในบอตสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
0: จัดว่าหน้าตาดี
2: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนโออายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
0: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
1: น้อยกับผม
2: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
1: ของเป็นทุนของ
2: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ สตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญ

0: โดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย
1: ค
0: ุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้วยนะครับ
0: เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
2: บทบาทของผู้หญิงนะคร
0: ับ ใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
2: ็ช่วงแรก
0: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
1: แอฟริกา
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
2: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
1: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
0: ที
2: ่ผ่านมา
0: เพิ่งผ่านมาค่ะ
2: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขกับนะคร
0: ับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
2: ครับ
0: ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: กลับมาสู่
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝาก
1: ครับ
2: แฟนรายการนะครับ
0: กระแสสงกรานต์
2: แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
0: ์
2: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
1: ครับ
2: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต์
1: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
1: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
2: นี้ใช่ครับครัวนะ
1: ครับใช่ครับผม
0: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
2: ่
0: ญาติใช่
2: สนุกไหมครับเนี่ย
0: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
2: เล่นน้ำด้วยป่ะครับ
0: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
2: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
1: ์
2: ก็สนุก
1: สนุกไหมครับ
2: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
0: เยาวชน
1: เข้าใจได้
2: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่า
1: ครับ
2: พิธีขอฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
2: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ แอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการ ขอฝนของซิมบับเวนะครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี่
2: คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต้ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวแคมมี่จะเล่าให้ฟัง
1: ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
2: แต่นั่นก็เป็นความเชื่อเนาะเราก็รับฟังมา
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
0: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
1: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
2: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งทั่วนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
2: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
1: ครับผม
2: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
1: เรียกว่าเหลือเฟือ
2: เหลือเฟือนะครับ
1: มาสาดกันได
2: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
1: ครับ
2: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
1: ผมเป็นโชคดีของเรา
0: โชคดีของเรา
2: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ครับ
2: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
1: ครับ
2: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
1: ครับผม
2: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็บอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
1: อ
2: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
1: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
2: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอะฮิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: และเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
4: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
2: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำ

0: ครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
2: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราใช่เล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่
2: า
0: เล่นน้ำกันมีความส
2: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
0: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
2: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
0: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุเพสันนิวา
2: สใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
0: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำคัญ
2: อีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนรัฐบาลได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
0: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้
2: าคิว
0: เพื่อรับน้ำ
2: ใช่ต่อแถวน้ำ
0: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วยนะครับ
2: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
0: Day Zero คืออะไร
1: คืออะไรครับ
2: เป็นนโยบายที่น้ำประปาเนี่ยค่ะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
0: เรียกว่าวิกฤตนะคร
2: ับ ใช่เป็นวิกฤตเลย
0: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ครับ
2: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับ
0: ผลกระทบเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับภาคบริการ
2: กับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
0: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไปได
2: ้ปกติอยู่ค่ะ
0: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
2: ค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
0: Save Water ใช่ไหมคร
2: ับ Save Water ใช่
1: ครับ
0: เรียกว่า
1: สนใจ
0: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
2: ใช่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
2: ใช่
0: ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
2: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: เป
0: ็
2: นการประหย
0: ั
2: ดน
0: ้
2: ำ
0: ใช
2: ่
0: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตัก
2: ครับ
0: จะเปลืองกว่า
1: ครับผม
0: ของกรีฑ
2: าของพี่กรีฑา
1: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
0: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
2: เป็นวิธีที่ดี
0: ช่วยกันนะ
1: ครับ
2: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
0: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
1: สาระความรู้ที่เรานำมาฝาก
0: สำหร
1: ับ
0: สัปดาห์หน้า
1: ครับผม
0: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
2: แทมมี่ค่ะ
1: ครับกริชครับ
0: เรา3คนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197

0: พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแม่วันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้มาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุ